0: ักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจะดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพูดดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพูดเรานะพูดดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาโดจะนอจะนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคุณพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะนอมิมิโกชิเตหรือว่า ถ้ามิมี่รักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมี่ก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมิมี่แล้วกันมะมิมี่นะคะพอมิมี่จบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมี่ว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมี่เลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมิมี่ถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมี่นะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมา กับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเวถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซนเวไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซนเวตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซนเวนะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซนเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาเสีย
3: มิงลาบาซันดาพีราเบมาเลโลติล่ะ
2: ตูนี่ไม่กังบูโลเปียวเด
3: ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
2: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
3: ်ကောင်းပြီလေ
4: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 3 3 3แลบลิ้นนะคะ3ถ้าไม่แลบลิ้น3 3ผิดนะคะ3 4 4 4 5 5 5กว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชี่ชี่เก้าโก้โก้สิบดัสเซดัสเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาเช่าคนนี้ชีโก้เดเซ่ยี่สิบก็คือนาเซ่นาเซ่นะคะนาเซ่เอาสามสิบโตเซ่โตเซ่เอาสี่สิบเลเซ่เลเซ่นะคะห้าสิบงาเซ่งาเซ่นะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ตงยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900กูยา1,000ก็คือตะทาวค่ะตะทาวนะคะตะทาวก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวอ้าวตะทาวนะทาวก็คือเ

0: 2,000 ตรงเท้า3,000เลเท้า4,000ง้าเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนเท้า7,000ชิดเท้า8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,00010ก็คือตองแล้วก็เต้นะฮะตองก็คือหมื่น10,000ก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่เป็น200,000ตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตองเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนเต้700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1,000,000ค่ะเราคงพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเศเตงค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเศหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะหนาเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบหนาเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไหร่คะถามเท่าไหร่แปลว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอะเซนะตะยาอะเซอะเซก็คือ25นั่นเองตะยาอะเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะบะลောက်จาตะแลอา
1: ลองตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมบาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula and branch by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan uses fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้มังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผล
5: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้เหนือว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
6: ไป
7: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโอ้ยเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
6: เฮ้ย
1: ในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพส
7: สิ่งที่เจ้าอยากเป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริงเอ้าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า
6: What?

0: คนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally.Practices physically and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage and also courses morals and ethics according to Buddhist principles and respect those who imported the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อ

0: นำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Clearly, the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: ดีครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
1: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลย

0: พอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อน
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเนี่ย
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการ

0: เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
2: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: ให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับ

0: ดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิ่งหรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscle ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to it and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two, and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
4: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี
5: ่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
6: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาต่อผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
4: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
5: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
7: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
5: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
6: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยหยังเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงหยังอีน่ะเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
8: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
5: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนใ เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือ

0: นะผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็นิดเดียวช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: โดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
7: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
8: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
6: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
7: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
6: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
7: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
8: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
6: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
7: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
6: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
7: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจเรามากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
8: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
9: ตัดยางมาเหนื่อยอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้าง

0: ตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่นะ
1: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
1: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
2: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
1: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
3: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
0: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
1: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
3: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
0: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
2: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
1: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยม3ในชั่วโมงที่2กันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนการเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเราจะเขียนทศนิยม3 0นะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเราสามารถทำได้โดยการทำตัวส่วนให้เป็น10หรือว่า100หรือว่า 1,000 นะคะโดยพิจารณาจากค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่น 0.5 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ว่า 0.5 มี5เป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ซึ่งอยู่ในหลักส่วน10ดังนั้นเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วนด้วย10หรือเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่าเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะค่ะและ 0.12 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะเราจะได้ว่า 0.12 มี2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ซึ่งอยู่ในหลักส่วน100เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เขียนได้เป็นเศษ12ส่วน100หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเศษ3ส่วน25ใช่ไหมคะค่ะและ 0.194 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียน
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะค่ะเราจะได้ว่า 0.194 มี4เป็นทศนิยมตำแหน่งที่3อยู่ในหลักส่วนพันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ194ส่วนด้วย 1,000 หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ97ส่วน500ใช่แล้วค่ะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะถ้าเราจะต้องเขียนนะคะทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนในกรณีที่การเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0นะคะเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงนะคะสามารถเขียนได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราจะอาศัยการแก้สมการนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการเขียนทศนิยม3ที่ไม่ใช่ทศนิยม3 0กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะในเรียนปลายทางค่ะจงเขียน 0.44 ซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะเริ่มแรกค่ะคุณครูก็จะกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวค่ะซึ่งในนี้คุณครูให้เป็นตัว n นะคะให้ n นะคะเท่ากับสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้ก็คือ n เท่ากับ 0.44 ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าไงคะ n เท่ากับ 0.444ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณครูกำหนดให้เป็นสมการที่1นะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้จะแทนสมการที่1นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะนำสมการที่1นะคะไปคูณกับ10ค่ะนะคะคุณครูนำสมการที่1คูณด้วย10นะคะเราจะได้ว่ายังไงคะนักเรียนเราจะได้ว่าค่ะว่า10คูณด้วย n นะคะและ 0.444 ไปเรื่อยๆคูณด้วย10นักเรียนคะ10คูณด้วย n ก็จะได้10 n ถูกต้องค่ะและ 0.444 ไปเรื่อยๆคูณ10จะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่าไหร่คะได้
1: 4.444
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะ10 n เท่ากับ4.444 ไปเรื่อยๆซึ่งคุณครูให้เป็นสมการที่2ค่ะหลังจากนั้นคะเรียนคะเราจะนำสมการที่2นะคะลบด้วยสมการที่1นะคะค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 10n ลบด้วย n นะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน 10 n ลบด้วย n จะได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้เท่าไหร่คะได้ 9 n ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ 4.444 ไปเรื่อยๆลบด้วย 0.444 ไปเรื่อยๆจะได้เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ได้4ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 9 n เท่ากับ4ดังนั้น n ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
2: 4ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะ n เท่ากับเศษ4ส่วน9นะคะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนทศซ้ำๆนะคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะได้ว่า 0.44 ซ้ำเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน9ซึ่งนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขนะคะลองคำนวณดูว่าได้คำตอบตรงกับที่คุณครูเขียนไว้หรือไม่อ่ะนักเรียนลองกดเศษ4ส่วน9ให้ครูหน่อยค่ะว่าจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าถ้าเรากดนะคะเศษ4ส่วน9ในเครื่องคิดเลขของนักเรียนนะคะเราจะได้เป็น 0.444 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตดูว่า 0.773 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ7ส่วน9ซึ่งถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูนะคะซึ่งตรงไหมคะเราจะได้ว่า 0.777 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ7ส่วน9นะคะเดี๋ยวเราพิจารณาคำตอบที่ขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะ 0.883 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 8ส่วน9ค่ะซึ่งถ้าเราคำนวณดูเราจะได้ว่า 0.888 ไปเรื่อยๆนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน9ค่ะลองพิจารณาในจำนวนถัดไปนะคะ 0.23233 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: 23ส่วน99ค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราคำนวณดูนะคะ 0.232323 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ23ส่วน99ค่ะค่ะแล้วก็ 0.35353 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: 35ส่วน99ค่ะถ้าเราคำนวณเครื่องคิดเลขดูเราก็จะได้ว่าถ้าเราพิมพ์ 0.353535 ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เท่ากับเศษ35ส่วน99ค่ะนี่เลยค่ะจากที่เราได้พิจารณานะคะมาดูอีกสักหนึ่งข้อที่5ค่ะข้อที่5ค่ะ 0.101101 ซ้ำนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าถ้าเราพิมพ์นะคะ 0.101101101 ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้คำตอบเป็นเศษ101ส่วนด้วย999ค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะค่ะ 0.316363 นะคะสามารถเขียนให้อยู่รูปเศษส่วนได้ว่าไงคะ
2: เศษ316ส่วน999
0: ถูกต้องค่ะถ้าเรากดในเครื่องคำนวณนะคะ 0.316316316 ไปเรื่อยๆนะคะเรียนปลายทางเราจะได้ว่าคำตอบเป็นเศษ316ส่วนด้วย999ค่ะซึ่งจากที่เราได้พิจารณานะคะคำตอบออกมานะคะเราก็จะได้หลักการเขียนทศซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ค่ะแล้วเราดูนะคะในกรณีที่ทศนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศนิยมซ้ำจะได้ว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ซ้ำนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น 0.553 นะคะเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราจะสามารถเขียนตัวเศษได้ไหมคะโดยตัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดเราจะได้ว่าตัวเศษเป็น
2: เศษ5
0: เราจะได้เศษ5เก่งมากค่ะ ต่อไปตัวส่วนจะเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยจะมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เป็นทศเสริม3ซึ่งก็คือ3กี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งดังนั้นกลายเป็นเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.553 สามารถใช้หลักการเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน9ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 0.883 ล่ะคะเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะ
2: เศษ8ส่วน
0: 9เก่งมากค่ะนักเรียนเราจะได้ว่าสามารถเขียนได้เป็นเศษ8ส่วน9ค่ะต่อไปค่ะ 0.64643เราจะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ไงคะตัวเศษคืออะไรคะ64ตัวส่วนของเราล่ะคะ
2: 99
0: เนื่องจากว่าเรามีทศเสริมที่3กี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.64643 นะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ64ส่วน99เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ 0.50

0: 9793ราคานักเรียนปลายทางเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเท่ากับเศษ379ส่วนด้วย999ค่ะต่อไปล่ะคะ 0.032032 ซ้ําเราจะสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า 0.032032 ซ้ําเท่ากับเศษ32ส่วนด้วย999ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ0.5047 5047ซ้ําล่ะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเศษ 5,047 ส่วนด้วย 9,999 นี่คือหลักการเขียนนะคะทศยมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนในกรณีที่อะไรคะเป็นทศยมทุกตำแหน่งเป็นซ้ำหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเรียนคะแล้วถ้ากรณีที่นะคะทศยมที่ครูให้มานะคะไม่ได้ซ้ำทุกตำแหน่งล่ะคะเราจะมีวิธีการเขียนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะโดยใช้หลักการแก้สมการก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ลองดูค่ะว่าจงเขียน 0.219193 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เราสังเกตดูก่อนว่า 0.219193 เป็นทศยมที่ซ้ำทุกตำแหน่งไหมคะไม่ทุกตำแหน่งใช่ไหมคะมีเลขใดที่ไม่ซ้ำคะ
1: เลข
0: 2ใช่ไหมคะที่ไม่ซ้ำค่ะอ่ะนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะครูก็จะให้ n เท่ากับ 0.219193 นะคะและเราก็จะสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคืออะไรคะ n เท่ากับ 0.219191 ไปเรื่อยๆคุณครูให้เป็นสมการที่1นะคะหลังจากนั้นเลยคะคุณครูจะต้องนำสมการที่1นะคะหาจำนวนนะคะที่จะมาคูณกับสมการที่1แล้วทำให้จุดทศยมของเรามาอยู่ตรงหลังเลข9ในตัวนี้เราจะทำได้ไงคะซึ่งเราก็จะนับจากเลขโดดหลังจุดทศยมตัวที่1จนถึงเลขโดดหลังจุดตัวสุดท้ายใช่ไหมคะอ่ะซึ่งเราก็จะได้กี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งคุณครูจะต้องนำสมการที่1คูณกับจำนวนอะไรคะจึงจะเลขจุดทศยมของเราจะย้ายมาอยู่หลังเลข9ตัวนี้1,000เก่งมากค่ะนักเรียนคุณครูก็จะนำนะคะสมการที่1คูณด้วย1,000ค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่ะว่า1,000คูณด้วย n นะคะเท่ากับ 0.219191 ไปเรื่อยๆคูณด้วย1,000ค่ะซึ่งเราจะได้1,000คูณด้วย n ก็เป็น 1,000n ใช่ไหมคะต่อไป 0.219191 ไปเรื่อยๆคูณด้วย 1,000 จะได้เท่าไหร่คะ
1: 219.1919
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า 1,000n เท่ากับ219.191919ไปเรื่อยๆให้เป็นสมการที่2ซึ่งนักเรียนคะทีนี้คุณครูก็จะให้เราดูที่สมการที่1ต่อค่ะและในสมการที่1ค่ะ n เท่ากับ 0.219191919 ไปเรื่อยๆนะคะคุณครูต้องการที่จะให้จุดทศยมของเรามาอยู่หลังเลข2คุณครูจะต้องคูณด้วยจำนวนใดคะ10เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นคุณครูก็จะนำสมการที่1คูณด้วย10ทั้งสมการนะคะเราก็จะได้ว่า10คูณ n เท่ากับ0.219191919ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ค่ะซึ่ง10คูณ n ก็ได้ 10n ถูกต้องค่ะ0.219191919ไปเรื่อยๆคูณด้วย10ได้เท่าไหร่คะ
1: 2.219191919
0: ถูกต้องค่ะนะคะจะได้ 2.191919 ไปเรื่อยๆค่ะคุณครูให้เป็นสมการที่3นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็นำสมการที่2ลบด้วยสมการที่3ค่ะ 1,000n ลบด้วย 10n ได้เท่าไหร่คะนักเรียน
1: 990n
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 219.191919 ไปเรื่อยๆลบด้วย 2.191919 ไปเรื่อยๆแหละคะ

0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 217
0: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะเดาได้แล้วค่ะว่า 990N เท่ากับ 217 N จะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน217ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ990ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่านะคะ 0.219193 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นะคะนี่คือการหาคำตอบของเรานะคะค่ะที่คะเลยคะเราพิจารณาดูค่ะว่า 0.219193 ของเรานะคะเท่ากับเศษ217ส่วน990หรือไม่ลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูค่ะว่าคำตอบตรงกับที่คุณครูได้หาไว้ไหมคะเดี๋ยวลองเช็คดูค่ะว่าคำตอบตรงไหมคะนักเรียนสามารถกดเศษ219ส่วนด้วย990ได้เลยค่ะแล้วดูคำตอบว่าคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะว่านะคะ 0.219191919 ไปเรื่อยๆนะคะจะเราจะได้เป็นเศษ217ส่วนด้วย990นั่นเองค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาดูว่านะคะ217นะคะที่เราได้มาแล้วลองดูค่ะว่า217เกิดจากอะไรแล้วลองสังเกตดูค่ะเราจะได้ว่า217เกิดจาก219ลบด้วย2นะคะซึ่งเราจะได้ว่าเป็นการนำตัวเลขหลังจุดทศนิยมทั้งหมดมาลบด้วย2ซึ่ง2คือตัวเลขที่ไม่ซ้ำใช่ไหมคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ไม่ซ้ำนั่นเองเราจะได้ว่า219ลบด้วย2เท่ากับ217นั่นเองค่ะทีนี้เรามาลองสังเกตนะคะ0.3443นั่นเองเราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะเลยคุณครูให้ลองคิดเครื่องคำนวณดูได้นะคะซึ่งถ้าเรากดในเครื่องคิดเลขเราได้เป็นไงคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า 0.3443 สามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ31ส่วน90อันนี้คือในตัวอย่างที่1ข้อที่2เนี่ยลองพิจารณาดูนะคะ 0.8113 ล่ะคะลองกดเครื่องคำนวณดูนะคะซึ่งคำตอบที่ได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ73ส่วน90 2ข้อแล้วลองพิจารณาดูนะคะว่าเศษส่วนนั้นได้มายังไงนะคะในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.51616ซ้ำเหรอคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ
1: 511
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้เป็นเศษ511ส่วนด้วย990ค่ะค่ะและ 0.865653 ซ้ำเหรอคะถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เท่าไหร่คะ
1: 857
0: ได้เป็นเศษ857ส่วนด้วย990ถูกต้องค่ะข้อที่5ค่ะ 0.23443 ถ้าเรากดเครื่องคำนวณดูเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 211
0: เราจะได้เป็นเศษ211ส่วนด้วย900ค่ะข้อสุดท้ายลองดูค่ะ 0.3546463ถ้าเราลองคำนวณดูนะคะเราจะได้คำตอบที่เป็นเศษส่วนคือเท่าไหร่คะ
1: 3511ส่วน
0: 990ใช่ค่ะเราจะได้เศษ3511ส่วนด้วย9900ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็จะมีหลักการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่รูปของเศษส่วนเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูหลักการของเรานะคะเขาบอกว่าในกรณีที่ทศนิยม3ที่ไม่เป็นทศนิยม3ทุกตำแหน่งเราจะเขียนเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่า 0.3443 ของเรานะคะเริ่มแรกเลยเรามาดูที่ตัวเศษก่อนตัวเศษเขาบอกว่า

0: ัวเศษจะต้องเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศสมทั้งหมดซึ่งมีอะไรบ้างคะหลังจุดทศสมมีมี34นะคะคุณครูเขียนเลยต่อไปค่ะลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัว3แต่อยู่หลังจุดทศยมก็คืออะไรคะ
1: 3
0: ลบด้วย3ค่ะต่อไปเรามาดูตัวส่วนกันบ้างนะคะค่ะและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วยเลข9ซึ่งมีจำนวนตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่3ดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่เลขอะไรคะเลข9ซึ่งเลข9นะคะจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศสมที่3ซึ่งเรามี3กี่ตัวคะ1ตัวแล้วก็ใส่เลข9กี่ตัวคะ1ตัวต่อไปตามด้วยเลข0นะคะซึ่งจะมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศยมที่ไม่3ซึ่งเรามีกี่ตัวคะ1ตัวแปลว่าเราใส่0กี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวเราก็จะได้ว่า34ลบด้วย3ได้เท่าไหร่คะ
1: 31
0: ค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่า 0.3443 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ31ส่วนด้วย90ค่ะนักเรียนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะอ่ะนักเรียนคะมาลองดูค่ะ 0.11223 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไหมคะโดยใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ค่ะคุณครูจะได้เป็นเท่าไหร่คะ112ลบด้วย11ส่วนด้วย900ใช่ไหมคะเพราะว่าเลข9มีเท่ากับจำนวนทศนิยมที่3ก็คือมี1ตัวนะคะส่วนเลข0มี2ตัวนะคะค่ะดังนั้น 0.11223 สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะส่วนด้วยถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าเป็น101ส่วนด้วย900นั่นเองค่ะค่ะต่อไปในข้อถัดไปค่ะ 0.037373 ราคะเราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่าไงคะ37ส่วนด้วย
1: 990
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่าเศษ37ส่วนด้วย990เรามี9จำนวน2ตัวนะคะเพราะว่าเรามีทวม3กี่ตัวคะ2ตัวนะคะแล้วก็ตามด้วย0 1ตัวก็คือตัวที่ไม่3เก่งมากค่ะต่อไปค่ะในข้อถัดไปค่ะ0.2346 463ล่ะคะเราสามารถเขียนได้ว่าไงคะ 2,346 ลบด้วย
1: 23
0: ส่วนด้วย
1: 9,900
0: นะคะเพราะว่าเรามีเลข9กี่ตัวคะ2ตัวเพราะว่าเรามีทวนซ้ำกี่ตัวคะ2ตัวแล้วก็ทศนิยมที่ไม่ซ้ำอีก2ตัวก็คือมี0 2ตัวอ่ะก็อย่างงั้นข้อนี้ค่ะ 0.2346463 เราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2,223
0: ส่วนด้วย
1: 9,900
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นเศษ 2,323 ส่วนด้วย 9,900 เป็นไงคะเท่าทหลักการวิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะค่ะทีนี้คะเนี่ยเราสังเกตดูว่านะคะเลขโดดที่อยู่หน้าจุดทศยมทั้งหมดนี้เป็นเลขอะไรหมดเลยคะเป็นเลข0หมดเลยและถ้ากรณีที่เลขโดดด้านหน้าจุดทศยมไม่ใช่เลข0ล่ะคะเราจะมีวิธีเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะอันนี้ค่ะเลยคะกรณีที่นะคะทศนิยมนะคะซึ่งมีตัวส่วนเนี่ยมีจะเป็นจำนวนเต็มนะคะที่ไม่ใช่0ให้อยู่รูปเศษส่วนเราสามารถเขียนได้ยังไงอ่ะอันนี้นะคะสังเกตดูว่าอันนี้เป็น 2.113 นะคะเราจะใช้วิธีทำโดยการกระจายจำนวนให้อยู่ในรูปของ ผลบวกของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมก่อนแล้วค่อยเขียนคำตอบในรูปจำนวนครั้งดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะอ่ะ 2.113 เรานำมากระจายจำนวนก่อนจะกลายเป็น2บวกด้วย 0.113 เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเลยค่ะเขียน 0.113 ให้อยู่รูปของเศษส่วนก่อนซึ่ง 0.113 เป็นโทสมที่3ทุกตำแหน่งไหมคะทุกตำแหน่งดังนั้นเราสามารถเขียนในเศษส่วนได้ว่าไง 0.113 เขียนเป็นเศษ1ส่วน9เก่งมากค่ะเราจะได้ว่า2บวกเศษ1ส่วน9ดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปของจำนวนครั้งได้ว่าไงคะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะคือเขียนได้เป็น2เศษ1ส่วน9ซึ่งเราสามารถเขียนคะให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะเขียนได้ว่าไงคะ
1: เศษ19ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ19ส่วน9ได้เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ 1.477 ซ้ำเหรอคะเริ่มแรกเรามากระจายจำนวนก่อนกลายเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะกลายเป็น1บวก 0.4773 ต่อไปค่ะ 0.4773 เป็นทศนิยมที่3ทุกตำแหน่งไหมคะ
1: ไม
0: ่ทุกนะคะดังนั้นเราใช้หลักการเมื่อสักครู่นะคะจะได้ว่าไงคะ1บวกด้วย47ลบ4ส่วนด้วย90ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราจะได้คำตอบเป็นไงคะ47ลบด้วย4ได้เท่าไหร่คะ43ส่วนด้วย90ค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนครั้งได้ยังคะได้แล้วเขียนเป็น
1: 1 4 43ส่วน90
0: ถูกต้องค่ะเราได้เป็น1 4 43ส่วน90นั่นเองค่ะเป็นคะนี่คือหลักการเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เลยสามารถทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนความเข้าใจของนักเรียนว่าเราสามารถใช้หลักการต่างๆทั้ง2รูปแบบเนี่ยในการหาคำตอบได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปทำแบบหัดพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่2นะคะการเขียนทศนิยม3ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและในปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะใบงานที่นักเรียนจะได้รับนะคะค่ะก็ในแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะเขียนทศนิยมซ้ำมาให้กับนักเรียนแล้วนะคะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือจำนวนครั้งนะคะลงไปค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบผักไปพร้อมกันเลยค่ะในข้อที่1 นะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะมีกลุ่มไหนได้จะช่วยครูตอบไหมคะขอบคุณค่ะนักเรียนปลายทางลองดูนะคะ 0.6 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
1: เศษ6ส่วน10ค่ะ
0: เศษ6ส่วน10ถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทีนี้ค่ะเศษ6ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน5เก่งมากค่ะข้อที่1 นะคะถ้าถูกเรียนสามารถตรวจเครื่องหมายถูกลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2 0.66 3มีกลุ่มไหนได้คะได้นะคะขอบคุณค่ะ 0.663 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
2: เศษ6ส่วน9ครับ
0: เศษ6ส่วน9และเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
2: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่คะ
2: เศษ2ส่วน3คร
0: ับ เศษ2ส่วน3ถูกต้องค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะดังนั้นในข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ 0.18 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
3: 18ส่วน100ครับ
0: เป็นเศษ18ส่วน100ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมคะ
4: ได
0: ้ได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เศษ
0: 9ส่วน50เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ของเราค่ะ0.18183ข้อนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะขอบคุณค่ะ
5: เศษ18ส่วน99ครับ
0: เศษ18ส่วน99ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะและเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็นเท่าไหร่คะเศษ2ส่วน11ถูกต้องค่ะ4ข้อแรกค่ะถูกต้องไหมคะถูกหมดเลยไหมคะถูกหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอ่ะเรามาดูในข้อถัดไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5ใครช่วยครูตอบคะขอบคุณค่ะข้อที่5นะคะ 0.1883 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
6: เศษ17ส่วน90ครับ
0: เศษ17ส่วน90ถูกต้องค่ะเก่งมากๆขอบคุณค่ะนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้นะคะต่อไปข้อที่6ล่ะคะมีใครได้คำตอบไหมคะขอบคุณค่ะข้อที่6นะคะลบ 0.9789783 เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
7: ลบเศษ978ส่วน999
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะว่าลบเศษ978ส่วนด้วย999ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะในข้อที่7ล่ะคะข้อที่7ข้อที่7ลบ 0.978783 เราสามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้ไว้ค่ะนักเรียนทุกทั้งห้องเราช่วยกันค่ะข้อนี้ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบว่าไงคะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ลบ969ส่วนด้วย990หรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ว่ายังไงคะลบเศษ323ส่วนด้วย330ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ7ข้อใครถูกหมดเลยคะยกมือโอเคเยี่ยมมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่8ค่ะ 0.378383 ข้อนี้ใครได้คำตอบคะใครช่วยครูตอบนี่ไหมคะข้อนี้ตอบว่าไงคะนักเรียน
8: เศษ378
0: ก็คือเศษ378ส่วนด้วย999ซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะข้อนี้ได้ใครได้คำตอบคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่าไหร่คะเศษส่วนต่ำได้เท่าไหร่คะข้อที่ใครคิดไว้ขอเชิญค่ะเดี๋ยวเพื่อนลองเพื่อนหาเศษส่วนต่ำให้เราแล้วได้เท่าไหร่คะที่หนูคิดไว
9: ้44ส่วน37ครับ
0: เศษ14ส่วน37ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ 0.5883 ข้อนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะนักเรียน
8: เศษ
0: 53ส่วน90ถูกต้องค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่10ค่ะข้อที่10 0.4166 นักเรียนเขียนรูปของเศษส่วนได้ไว้ไงคะ
8: เศษ5ส่วน12
0: เศษ5ส่วน12ใช่ไหมคะซึ่งเรียนได้คิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ10ข้อแรกนะคะเหลืออีก2ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะข้อที่11ค่ะ 3.443 มีใครที่ได้คำตอบไหมคะเดี๋ยวคุณครูให้ช่วยคุณครูตอบนิดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ 3.443 เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
9: 3เศษ4ส่วน9ค่ะ
0: 3เศษ4ส่วน9ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะค่ะเริ่มแรกเราก็นะคะกระจายจำนวนมาก่อนใช่ไหมคะกลายเป็น3บวก 0.443 นะคะเราก็มาหาคำตอบจนได้เป็น3เศษ4ส่วน9เก่งมากๆเลยค่ะค่ะและข้อสุดท้ายของเราค่ะ 1.8773 ข้อนี้ใครได้คำตอบคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ 1.8773 นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่ายังไงคะ
9: 1เศษ79ส่วน90ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะเป็น1เศษ79ส่วนด้วย90นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถใช้การกระจายจำนวนขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะโอเค12ข้อใครถูกหมดเลยคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะนักเรียนถ้าทศนิยมทุกตำแหน่งเป็นทศนิยม3จะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9โดยมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ค่ะค่ะและถ้าไม่เป็นทศนิยมซ้ำทุกตำแหน่งนะคะเราจะได้เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนที่ได้จากจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่อยู่หน้าตัวซ้ำแต่อยู่หลังจุดทศนิยมและมีตัวส่วนเป็นจำนวนที่ประกอบไปด้วย9และ0โดยขึ้นต้นด้วย9ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข9เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่3ตามด้วย0ซึ่งมีจำนวนของตัวเลข0เท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่ไม่ซ้ำค่ะและสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนตรรกะค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่3จำนวนตรรกะนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.gltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรนน่าจะได้รับความรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือแม่หลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเป็น

0: แบงค์เริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
3: ข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
4: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: เก็บพยากรแป๊บนึง
7: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
8: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึ
9: รู้ไหมถ้าเอาแต่เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น
7: ไม่รู
9: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
6: เดี๋ยว
9: ให้กินข้าว
6: เดี๋ยว
9: ให้ล้างจาน
6: เดี๋ยว
9: ให้กวาดบ้าน
6: เดี๋ยว
9: ให้เอายามาให้แม
6: ่เดี๋ยว
10: เดี๋ยว
11: เดี๋ยว
10: เดี๋ยว
11: เดี๋ยว
9: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
12: หืมไม่ต้อง
9: เดี๋ยว

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่าง

0: เหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
1: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
2: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
2: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่จิตกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปจิตกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนจิตกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโน่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโน่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหน

0: แล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากนำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในภาพบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของหน่วยที่2ครับระบบร่างกายครับเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็คือ 1. อธิบายอันตรายของสารส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย 2. ครับจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนผัง 3. ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มา1ระบบครับ1อธิบายอันตรายของสารที่เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกาย 2. จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้าและอันตรายของสารในบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อระบบต่างๆของร่างกายในรูปแบบแผนภาพหรือแผนผัง 3. ความอยากรู้อยากเห็นโดยตั้งคำถามที่สามารถนำไปสู่การสืบเสาะหาคำตอบที่เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์มากลุ่มละ1ระบบนะครับซึ่งนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยก็นั่งกันอยู่เป็นกลุ่มนะครับหลายกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับคิดว่ามีระบบอะไรบ้างครับในร่างกายของเราระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบประสาทระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนครับก็ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายระบบเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันนะครับว่าจริงๆแล้วระบบร่างกายนะครับขออภัยครับระบบอวัยวะคืออะไรนะครับระบบอวัยวะคือระบบที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันเช่นระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อย่อยอาหารนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสรุปแล้วนักเรียนครับระบบอวัยวะคืออะไรระบบที่ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆทำงานร่วมกันถูกต้องไหมครับเพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตัวอย่างของครูก็คือระบบย่อยอาหารซึ่งระบบย่อยอาหารก็ประกอบไปด้วยปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนถุงน้ำดีนะครับทำงานร่วมกันเพื่อย่อยอาหารนั่นเองนะครับครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการนะครับยกตัวอย่างระบบอวัยวะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้คุณครูขอสอบถามนักเรียนนิดนึงนักเรียนมีวิธีการดูแลระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราอย่างไรให้มีความแข็งแรงนะครับสามารถทำงานได้ก็คืออาจจะพูดรวมๆหมายความว่าทำยังไงครับให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสามารถทำงานได้เป็นปกตินักเรียนมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับ
3: ออกกำล
2: ัง
3: กาย
2: ออกกำลังกายมีอย่างอื่นอีกไหม
3: พ
2: ัก
3: ผ่อนให้เพ
2: ีย
3: งพอ
2: มีอะไรอีกครับกินอาหารให้ครบ5หมู่และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงล่ะมีอะไรบ้างควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดอะไรอีกครับ
3: แอลกอฮ
2: อล์แล้วก็อะไรครับบุหรี่นั่นเองนะครับถูกต้องเลยครับนักเรียนก็คือถ้าอยากให้ร่างกายนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะครับนอกจากการรับประทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอแล้วสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คือไม่เสพสารเสพติดไม่ดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับ นักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างข่าวนะครับเป็นช่วยกันอ่านแล้วก็ศึกษานะครับซึ่งนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้ไปพร้อมกันนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีข่าวให้นักเรียนร่วมกันศึกษานะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้พร้อมกันเลยครับซึ่งตัวอย่างข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับนักเรียนรัฐบาลเตือนบุหรี่ไฟฟ้าโดเรมอนระบาดหนักกลุ่มวัยรุ่นย้ำผิดกฎหมายโทษสูงนะครับทีนี้นักเรียนดูเขาบอกว่ารัฐบาลได้เร่งเตือนภัยกลุ่มเด็กและเยาวชนจากกรณีปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าที่ขยายตลาดในกลุ่มลูกค้ารายใหม่โดยพบว่าปัจจุบันนะครับเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นเนื่องจากรู้นะครับเท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับภัยอันตรายที่แฝงมากับผลิตภัณฑ์และด้วยรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งในปัจจุบันมีการโฆษณาขายสินค้าในโลกออนไลน์ที่มีราคาที่ถูกโดยพบราคาต่ำสุดเพียง99บาททำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งด้วยลักษณะรูปทรงที่ดึงดูดใจต่อเด็กและเยาวชนและไม่โดดเด่นแปลกตาทำให้ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตปัจจุบันพบบุหรี่ไฟฟ้ามาในลักษณะคล้ายอาร์ตทอยโดยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชื่อบุหรี่ไฟฟ้าโดราเอมอนข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงจากไทยรัฐออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนดูตัวอย่างข่าวแล้วนักเรียนต้นทางครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีคำถามนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะนักเรียนครับจากข่าวที่นักเรียนดูแล้วก็ศึกษาเมื่อสักครู่นี้รัฐบาลเตือนภัยเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับนักเรียนก็คือรัฐบาลเตือนอะไรครับบุหรี่ไฟฟ้าโดราเอมอนใช่ไหมหรือเป็นพูดภาพรวมคือเป็นไงครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่มาในรูปแบบลักษณะของอะไรนักเรียนอาร์ตทอยนะครับหรืออาจจะพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนภาพรวมคือตอนนี้กำลังเป็นปัญหานะครับการระบาดของอะไรนะครับก็คือเป็นปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนช่วยกันตอบนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น

0: ยกมือได้ไหมครับเอาล่ะดีมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันนะครับเชิญครับนักเรียนเมื่อกี้ใครยกมือตอบครับเชิญครับเชิญครับพูดใหม่ได้เลยครับเชิญครับนักเรียนตอบได้เลยเชิญครับดีมากครับ
1: ตามเพื่อนครับ
0: ตามเพื่อนแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับ
1: แล้วก็ความเท่ครับแล้วก็ราคาถูกเข้าถึงได้ง่ายครับ
0: ครับดีมากครับปรบมืออีกสักหนึ่งคนแล้วกันนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งคนเชิญเลยครับ
2: สังคมค่ะหรือว่าคนในครอบครัวสังคมหล่อหลอมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับปรบมือปรบมือเพื่อนอีกสักหนึ่งคนครับบอกคุณครูได้ไหมคำถามถามว่าเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น
2: ตามกระแสค่ะ
0: ตามกระแสตามกระแสอะไรครับนักเรียน
2: การที่บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายและนิยมในหมู่วัยรุ่นค่ะ
0: โอเคนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับครับก็เป็นนะครับเหตุผลการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถแสดงความคิดเห็นขึ้นมาได้นะครับว่าเหตุใดเด็กและเยาวชนจึงมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นจริงๆแล้วก็เพราะอาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับนักเรียนเนื่องจากเด็กและเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการกับอันตรายที่แฝงมากับบุหรี่ไฟฟ้าอีกทั้งยังมีราคาถูกเข้าถึงง่ายมีลักษณะรูปทรงที่ดึงดูดใจโดยผลิตในลักษณะคล้ายอาร์ตทอยโดยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความอันตรายถูกต้องไหมนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างคุณครูมีคำถามครับก่อนที่จะไปเรียนครับนักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าบ้างส่วนผสมแล้วก็อะไรครับผลกระทบก็คือนักเรียนอยากรู้ในเรื่องของส่วนผสมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมครับดีมากเลยครับเดี๋ยวนักเรียนทุกคนนะครับมาศึกษาพร้อมกันเลยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายยังไงและมีส่วนประกอบอะไรบ้างรวมไปถึงนะครับส่งผลกระทบต่อร่างกายในระบบอวัยวะใดบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่1ครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปศึกษาใบความรู้พร้อมกันนะครับตอนนี้นะครับใบความรู้ที่1นะครับก็อยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกันให้เวลาพอประมาณดีมั้ยครับเอาล่ะให้เวลาสักครู่นะครับให้เราศึกษานะครับในประเด็นต่างๆซึ่งประเด็นที่ต้องศึกษามีอะไรบ้างล่ะนักเรียน1คืออะไรส่วนประกอบนะครับมีส่วนประกอบมีสารอะไรบ้างและส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดบ้างนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกันนะครับก็ตอนนี้นะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้าเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ได้คุณครูให้เวลานะครับในการศึกษาใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้านักเรียนก็มีการใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้นะครับไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนนักเรียนครับใบความรู้ที่1บุหรี่ไฟฟ้านะครับจากการที่นักเรียนศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเนี่ยนะครับนักเรียนจะพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์นะครับสูบบุหรี่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีควันนะครับจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนสูบบุหรี่ปกติทั่วไปนะครับ

0: โดยหลักๆแล้วนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับส่วนประกอบ3ส่วนคือแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนและน้ำยานะครับทีนี้นักเรียนน้ำยานะครับน้ำยานะครับจะถูกนะครับทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายนะครับของผู้สูบจะประกอบไปด้วยสารหลักๆคืออะไรบ้างนักเรียนตัวแรกคืออะไรครับ
1: น
0: ิโคตินนะครับนิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติซึ่งเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับตรงนี้นักเรียนอ่านในใบความรู้แล้วพบข้อมูลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับต่อไปครับสารที่สองครับคือโพไพลีนไกลคอเป็นส่วนประกอบสำหรับนะครับการทำให้เกิดไอนะครับต่อไปครับคือสารแต่งกลิ่นและรสนะครับเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วๆไปซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วนะครับเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายถัดไปครับที่นักเรียนไปศึกษาใบความรู้มาก็ต้องมีอะไรครับกรีเซอรีนนะครับเป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับโพไพลีนไกลคอลนะครับโดยองค์การอาหารและยานะครับยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ในอาหารและยาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกับสารอะไรครับโพไพลีนไกลคอลนั่นเองทีนี้นักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายหรือไม่มาดูพร้อมกันครับสารเคมีชนิดต่างๆที่พบในน้ำยาสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับสารแรกนิโคตินเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนนะครับนอกจากนั้นครับนักเรียนนิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งสารนี้ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอะไรครับโรคเบาหวานนั่นเองนะครับนักเรียนและนิโคตินนะครับกระตุ้นให้เซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นทำให้นะครับเส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับอีกทั้งสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับนิโคตินส่งผลต่อพัฒนาการสมองทารกในครรภ์การได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูงนะครับ60มิลลิกรัมในผู้ใหญ่และ6มิลลิกรัมในเด็กต่อการเสียชีวิตนะครับสารถัดไปครับโพไพลีนไกลคอลเมื่อสัมผัสหรือสูดเข้าไปนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังดวงตาและปอดโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองนะครับและถัดไปครับนักเรียนไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับมีโลหะหนักสารหนูสารกลุ่มฟอร์มาลดีไฮด์และกลุ่มเบนซินนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารทำให้เกิดการเสพติดดังนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทำให้ผู้สูบติดไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดานะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับจากนายแพทย์จตุพัฒน์คุณณประสงค์นะครับบุหรี่ไฟฟ้าแหล่งที่มาโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเตรียมตัวนำเสนอแผนภาพหรือแผนผังนะครับที่ได้จากการศึกษาใบความรู้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนลงมือทำแผนผังหรือแผนภาพนะครับไปพร้อมกันเชิญครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้มีการทำแผนผังนะครับหรือว่าแผนภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับนำเสนอแผนภาพหรือว่าแผนผังจากการที่ศึกษาใบความรู้บุหรี่ไฟฟ้าไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนนักเรียนครับเชิญครับ
1: ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้ามีดังนี้ค่ะ1นิโคตินเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเป็นสารที่ทำให้เสพติดการสูบบุหรี่ส่งผลเพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเสี่ยงเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากและโรคหัวใจค่ะ2โพรไพลีนไกลคอนเป็นสารที่ทำให้เกิดไอทำให้เคืองที่ผิวหนังและตาและปอดได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังหอบหืดและถุงลมป่องท้องค่ะ3กลีนเซอรีนเพิ่มความชื้นผสมกับสารไพโพลีนไกลคอนยังไม่ยืนยันว่าปลอดภัยเพราะเป็นแบบสูบค่ะ4สารแต่งกลิ่นและรสเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วๆไปยังไม่ยืนยันว่าปลอดภัยเพราะเป็นแบบสูบค่ะผลกระทบบุหรี่ไฟฟ้ากระทบระบบประสาทระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้เห็นนะครับการนำเสนอนะครับของเพื่อนต้นทางไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเป็นการสรุปบทเรียนครับนักเรียนสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะใดในร่างกายและส่งผลกระทบขออภัยครับและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของโรคใดก็คืออย่างนี้ครับนักเรียนสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะหลายระบบในร่างกายเช่นระบบประสาทระบบย่อยอาหารระบบหายใจทั้งมีผลให้เกิดความเสี่ยงของโรคหลายโรคเช่นโรคมะเร็งโรคถุงลมโป่งพองโรคหัวใจโรคเบาหวานสารในบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบอวัยวะหลายระบบของมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับอวัยวะแต่ละระบบจะต้องทำงานอย่างเป็นปกติดังนั้นจึงมีความสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจนะครับเกี่ยวกับระบบของร่างกายมนุษย์และที่สำคัญครับนักเรียนในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้หลายเรื่องนะครับส่วนประกอบและหน้าที่รวมไปถึงการทำงานของอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายโดยมีระบบหมุนเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ครับรวมไปถึงนะครับความสำคัญและการดูแลรักษาระบบอวัยวะเหล่านี้บทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ของส่วนประกอบของเลือดครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องส่วนประกอบของเลือดใบกิจกรรมเซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะอย่างไรใบงานเซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะอย่างไรใบกิจกรรมหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดใบงานหน้าที่ส่วนประกอบของเลือดใบกิจกรรมแผนผังความสัมพันธ์ส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ใบงานแผนผังความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 8:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย์
5: ดี

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะรองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20 บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดี

บริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: ชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานป่าและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคนส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วย

0: วิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลย
0: จ้าสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริงๆแย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์

0: ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
1: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
4: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
5: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
5: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้
2: พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่

0: ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง6ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
2: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
3: ไกลไหมคะ
2: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
3: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: พี่คะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี
2: ้พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
2: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershockอยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิด aftershock อย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อบพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจาก aftershock จะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585-3027
0: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
3: ประเทศไทยเรามีหรือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
0: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
2: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้าง นะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับ

0: สวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
1: ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เต็มเป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60ออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
0: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้า

0: ณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
1: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
2: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนเมื่อจริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
1: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดธกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
3: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
2: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะ

0: ได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยปรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ็ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กับครูปานรัตนภักดีนะครับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานกันต่อนะครับในหัวข้อลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับแต่ว่าครูมีเนื้อหาสาระบางส่วนที่หนูจะสามารถเอาไปปรับใช้กับผลงานชิ้นนี้ได้แล้วก็จากที่ดูผลงานของนักเรียนเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็คิดว่าจะได้ประโยชน์จากเนื้อหานี้เหมือนกันหลังจากได้ความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วลองเอาไปปรับผลงานของตัวเองดูเพื่อผลงานจะได้ดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้กันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติครั้งที่2ซึ่งเราจะสร้างสรรค์ผลงานต่อจากครั้งที่แล้วเป้าหมายที่ครูต้องการให้เอามาวันนี้ร้อยละเท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ย50อ่ะเก่งมากแสดงว่าทุกคนยังรู้เป้าหมายของงานนะครับวันนี้ใครที่มีความคืบหน้าได้50แล้วก็ทําต่อได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ถึงอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะครับแล้วก็แอบเห็นเพื่อนในห้องออกอากาศบางคนเนี่ยมีงานที่เกิน 50% ไปแล้วนะครับก็สามารถก็ถือว่าดีนะครับนักเรียนปลายทางถ้าสามารถทําล่วงหน้าไปได้ก่อนก็ถือว่าดีนะครับจะได้มีเวลาในการปรับผลงานแล้วก็เก็บรายละเอียดเยอะๆนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้สามารถเข้าใจเรื่องทัศนธาตุแล้วก็องค์ประกอบศิลป์วันนี้มีเรื่ององค์ประกอบศิลป์เพิ่มขึ้นมาที่จะช่วยให้งานของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับสามารถสร้างผลงานศิลปะด้วยสีโปสเตอร์โดยเอาทัศนธาตุเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยในด้านของคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณสมบัติของทัศนธาตุแต่ละอย่างว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรเอามาใช้ยังไงทัศนธาตุไหนควรจะเอามาใช้รูปแบบไหนถึงจะสื่อสารกับคนดูได้ตาม

0: ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวศึกษาแล้วก็เอาไปปรับใช้กับผลงานไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะมาดูของส่วนเนื้อหาเรามาตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้กันสักนิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกสีโปสเตอร์นะครับก็คือใช้เหมือนเดิมเลยแสดงว่าวันนี้เราต้องเตรียมน้ำมาแล้วเนาะเพราะเราใช้สีนะครับผลงานที่ความคืบหน้าร้อยละ50ตอนนี้ใครคิดว่าตัวเองมีถึงร้อยละ50แล้วบ้างยกมือให้ครูดูนิดนึงมีใครถึงร้อยละ50แล้วบ้างหรือเกินก็ได้ครับมีนะครับส่วนคนที่ยังไม่ถึงต้องเร่งมือแล้วนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเร่งมือได้เลยนะครับผู้กัน3ขนาดอย่างน้อยนะอย่างน้อย3ขนาดใครมีมากกว่านั้นดีมากเลยกระดานรองวาดอันนี้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ใครไม่ใช้อาจจะต้องติดงานลงบนโต๊ะเรียนนะครับกระดาษกาวอเนกประสงค์กระดาษกาวอเนกประสงค์ถ้าซื้อแบบบางและถูกต้องจะไม่ติดคาบกาวบนโต๊ะและบนผลงานนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกให้ถูกนะจานสีนะครับผ้าแล้วก็ภาชนะสำหรับล้างทำความสะอาดผู้กันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำโดยให้นักเรียนดูภาพนะครับกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรเด่นเด่นเพราะอะไรเดี๋ยวใครมีคำตอบในการทำกิจกรรมนี้สามารถยกมือตอบได้เลยนะครับกิจกรรมอะไรเด่นเด่นเพราะอะไรมีรูปภาพมาให้ดูและให้เราช่วยวิเคราะห์ว่าอะไรเด่นแล้วสิ่งที่มันเด่นในภาพนั้นน่ะมันเด่นขึ้นมาเพราะอะไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ดูภาพไปพร้อมๆกันและอาจจะแบ่งปันในห้องเรียนในกลุ่มของห้องหนูนะครับแล้วก็อาจจะให้คำตอบกับคุณครูปลายทางด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นคำตอบจากเพื่อนๆต้นทางกันอีกทีนึงนะครับไปดูที่ภาพแรกกันครับภาพแรกอะไรเด่นอะไรเด่นก่อนนะคำถามแรกคำถามที่สองเด่นเพราะอะไรอ่ะใครต้องการจะตอบยกมือตอบได้เลยครับเชิญครับมาดูนะครับเพื่อนเห็นในภาพนี้อะไรเด่นแล้วมันเด่นขึ้นมาเพราะอะไร
1: แก่สีดำเด่นค่ะเพราะว่าเป็นแก่สีดำเด่นเพราะว่าไอ้นี่ค่ะแก่ตัวอื่นเป็นสีขาวค่ะเลยทำให้เด่นขึ้นมาค่ะ
0: ครูถามต่อว่าทัศนธาตุอะไรครับที่ทำให้เกิดจุดเด่นในภาพนี
1: ้สีค่ะ
0: สีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับภาพนี้ยังง่ายอยู่นะภาพนี้เป็นภาพถ่ายยังง่ายอยู่เพื่อนบอกว่าที่เด่นขึ้นมาคือแก่สีดำเพราะว่าองค์ประกอบโดยรอบเนี่ยเป็นแกะสีขาวหมดเลยทำให้แกะสีดำเนี่ยเด่นขึ้นมานักเรียนเห็นไหมครับว่าแค่ความแตกต่างของสีก็สร้างจุดเด่นในผลได้แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่เราเอาไปปรับใช้ได้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับเฉลยก็คือสิ่งที่เด่นคือแกะตัวที่เป็นสีดำนะครับเด่นเพราะสีและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสีมาดูภาพต่อไปอะไรเด่นเด่นเพราะอะไรผลงานอันนี้เป็นผลงานศิลปะแล้วนะครับจะยากขึ้นกว่าภาพเมื่อสักครู่ลองปรึกษากันดูในกลุ่มได้อะไรเด่นและเด่นเพราะอะไรในภาพนี้ใครมีคำตอบยกมือได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับภาพนี้นะครับค่อนข้างจะท้าทายกว่าภาพก่อนหน้านะครับเพราะว่าเป็นผลงานของศิลปินแล้วถ้าจะดูจากสีเหมือนภาพที่แล้วสีภาพนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันด้วยเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าภาพนี้เด่นได้เพราะอะไรเพราะทัศนธาตุตัวไหนนะลองดูครับใครมีคำตอบยกมือได้เลยจริงๆก็ค่อนข้างชัดนะถ้าเราไม่มองเรื่องสีเราจะเห็นเรื่องอื่นที่ค่อนข้างชัดขึ้นมามีใครอยากจะตอบไหมครับผิดไม่เป็นไรนะครับลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันดูบางทีมุมมองที่หนูตอบมาครูอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วหนูเป็นมุมมองที่น่าสนใจก็ได้เชิญครับมีคำตอบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะสนใจไปในประเด็นไหนมองไปที่ประเด็นไหนนะครับ
1: คิดว่าเด่นที่ส่วนหัวค่ะเพราะว่าดูจากลายเส้นค่ะ
0: ครับลายเส้นเป็นยังไงครับลูก
1: เส้นมันจะเป็นไปในทางแนวนอนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่เหมือนกับตัวพื้นหลังแล้วก็ลำตัวค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยนี่แหละที่ครูบอกว่าบางครั้งมุมมองของพวกหนูไม่เหมือนกับมุมมองของครูซึ่งพอเพื่อนตอบมาแล้วจริงครูก็ไม่เคยสังเกตว่าเส้นในส่วนอื่นเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ลงดิ่งลงหมดเลยแต่เพื่อนไปสังเกตเห็นว่าเส้นบริเวณศีรษะมีบางส่วนที่เป็นทิศทางของเส้นเป็นแนวนอนทำให้เกิดความขัดแย้งในภาพถูกไหมครับเห็นไหมเนี่ยบางครั้งครูเองก็ไม่ได้สังเกตละเอียดขนาดนั้นมีใครเห็นในส่วนอื่นอีกไหมครับคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่ดีมากเลยนะครับแต่มีจุดอื่นที่ชัดกว่านั้นอีกโหเพื่อนมองได้ละเอียดมากนะ มีใครต้องการจะตอบอีกไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากมีไหมครับมีใครตอบไม่เอ่ยหนูตอบไหมเชิญครับ
2: ดวงตาครับ
0: ดวงตาเป็นยังไงครับ
2: เป็นเส้นที่ดูเป็นเฉพาะครับนอกจากพื้นหลังที่เป็นเส้นอิสระ
0: ครับ
2: ตรงดวงตา
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าดวงตามีเส้นเฉพาะอันนี้ครูเข้าใจความหมายของเพื่อนนะเพื่อนจะบอกว่าที่ดวงตาเนี่ยมีการเน้นเส้นเห็นไหมครับมีการเน้นเส้นให้เข้มขึ้นมาเลยทำให้ดวงตาเด่นชัดขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูคำตอบที่มุมมองของครูบ้างดีกว่าเนาะว่าครูมองว่าในภาพเนี้ยจุดไหนเป็นจุดเด่นซึ่งพวกหนูเนี่ยมองละเอียดกว่าครูมากเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของภาพนี้นะครับก็คือผู้ชายที่อยู่กลางภาพนี่แหละเด่นภาพนี้เป็นลักษณะของการวาดภาพพอร์ตเทรตหรือการวาดภาพคนเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องใหญ่และเด่นที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ในภาพหนูลองสังเกตว่าเวลาหนูไปเห็นภาพวาดคนเหมือนแบบนี้อาจจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ก็ได้หรือจะเป็นภาพวาดที่หนูเห็นตามร้านต่างๆคนที่ถูกวาดจะเด่นนะครับเด่นด้วยอะไรเด่นด้วยขนาดมีขนาดใหญ่ใหญ่แทบจะกินพื้นที่แบบเกิน 50% ของภาพเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางภาพด้วยรวมถึงพื้นที่ว่างด้านหลังอย่างที่เพื่อนบอกว่าพื้นที่ว่างด้านหลังเส้นสีก็ไม่ได้ไปแย่งซีนตัวผู้ชายหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าด้วยอันนี้คือเหตุผลความโดดเด่นของภาพนี้นะครับที่ทำให้ผู้ชายที่อยู่กลางภาพซึ่งก็คือวินเซนต์แวนโกะโดดเด่นขึ้นมาซึ่งวินเซนต์แวนโกะวาดตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่ององค์ประกอบศิลป์หรือ art composition นะครับองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ในงานศิลปะเนี่ยมีหลากหลายมากซึ่งแต่ละองค์ประกอบศิลป์ที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีจุดเด่นใช่ไหมครับความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความน่าสนใจเกิดขึ้นภายในภาพนะครับรวมไปถึงขนาดของผู้ชายเมื่อสักครู่ที่มีขนาดใหญ่เลยทำให้ภาพเนี่ยน่าสนใจไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีองค์ประกอบศิลป์ไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถนำมาปรับใช้กับงานของเราได้แล้วก็ทำให้งานของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับมาดูพร้อมๆกันองค์ประกอบศิลป์นะครับจะมีทั้งหมด7ประเภท7อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเอกภาพหรือ unity นะครับอย่างที่2ความสมดุลหรือ balance อย่างที่3จุดเด่นหรือ dominanceอย่างที่4จังหวะหรือริทึมนะครับอย่างที่5ความกลมกลืนหรือฮาร์โมนี6ความขัดแย้งคอนทราสต์นะครับและ7ขนาดและสัดส่วนหรือไซส์แอนด์โปรพอร์ชั่นเดี๋ยวหนูมาดูว่าทั้ง7องค์ประกอบเนี่ยเราเคยใช้องค์ประกอบไหนสร้างสรรค์งานไปแล้วบ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราได้ดูไปในผลงาน2ภาพเบื้องต้นนะครับมีจุดเด่นแล้ว1อย่างที่เราเห็นชัดใช่มั้ยครับมีความกลมกลืนแล้วนะครับความกลมกลืนของสีของภาพที่2ที่ทั้งตัววัตถุก็คือตัวผู้ชายกับพื้นหลังสีกลืนกันมากเลยแล้วก็ความขัดแย้งของสีในตัวแกะขาวกับแกะดำนะครับขนาดของแวนโกะที่วาดตัวเองออกมาให้มีขนาดใหญ่แคบจะเต็มภาพเลยเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบอื่นๆและดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับ unity หรือเอกภาพเอกภาพเนี่ยมันคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือทั้งภาพเนี่ยมีลักษณะบางอย่างที่มันกลมกลืนสอดคล้องกันไปหมดโดยที่มันทำให้เกิดความเหมือนกันบางอย่างอย่างเช่นเอกภาพของการแต่งกายของนักเรียนในห้องคือใส่ชุดนักเรียนสีขาวเหมือนกันหมดอันนี้เป็นเอกภาพนะครับคราวนี้มาดูเอกภาพอย่างตัวอย่างภาพแรกนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ประหยัดพงดำเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกภาพด้านรูปทรงก็คือรูปทรงของแม่และเด็กเนี่ยมีรูปทรงที่คล้ายๆกันมีลักษณะเส้นที่คล้ายๆกันอันนี้คือความเป็นเอกภาพในด้านของรูปทรงนะครับคราวนี้เขาบอกว่านอกจากความเอกภาพเป็นเอกภาพที่ดูเห็นมองแล้วเห็นเป็นลักษณะทางกายภาพแล้วจะมีแบบที่รู้สึกได้ด้วยภาพที่2นี้เป็นเอกภาพทางด้านความรู้สึกนักเรียนคิดว่าความรู้สึกคืออะไรความรู้สึกจากภาพนี้ความรู้สึกที่มองเห็นได้จากตรงไหนครับคนที่เต้นอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าคนที่เต้นอยู่ถูกต้องสังเกตท่วงท่าเอวแขนใบหน้าทุกคนมีอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วภาพนี้จะพูดถึงเอกภาพด้านรูปทรงด้วยได้ไหมครับ ได้เพราะทั้ง4คนมีสัดส่วนรูปทรงร่างกายที่เหมือนกันเลยอันนี้หนูไปปรับใช้กับงานหนูได้เหมือนกันนะครับต้องการให้อะไรที่มันดูเป็นเอกภาพดูกลมกลืนกันก็วาดให้คล้ายๆกันได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปก็คือความสมดุลหรือ

เขาต้องการจะสื่อสารแบบไหนนะครับคราวนี้น้ำหนักของภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือความสมดุลแบบสมมาตรกับแบบอสมมาตรแบบสมมาตรคือแบบนี้เลยครับแบบภาพทางด้านซ้ายของนักเรียนนะครับแบบสมมาตรคือถ้าสมมุติว่าครูพับครึ่งกลึงกระดาษในแนวตั้งกันแล้วพับออกมาทุกอย่างก็ไปจรดทับกันพอดีด้วยแต่ภาพที่2นะครับภาพทางด้านขวามือภาพนี้น้ำหนักซ้ายขวาดูเท่ากันไหมเอาจากความรู้สึกดูเท่ากันไหมครับคร่าวๆนะไม่ต้องละเอียดเปี้ยเอาแค่แบบดูช่างกันไหมใครคิดว่าช่างกันยกมือใครคิดว่าเท่ากันซ้ายขวาดูเท่ากันไหมไม่ใช่สมมาตรนะลูกเอาแค่น้ำหนักก่อนแค่น้ำหนักก่อนมีคนบอกว่าเท่ากันนะครับน้ำหนักนะครับเท่ากันสองภาพนี้น้ำหนักซ้ายขวาดูเท่ากันแต่ถ้าครูพับกลึงกลางกระดาษแล้วพับเข้าไปองค์ประกอบทุกอย่างจะโดดกันเป๊ะไหมครับไม่เป๊ะอันนี้เรียกว่าความสมดุลแบบอสมมาตรหรือเป็นดุลยภาพแบบอสมมาตรนั่นเองถ้าสมมาตรคือน้ำหนักซ้ายขวาเท่ากันพับแล้วสนิทเป๊ะนะครับแต่ถ้าแบบอสมมาตรคือดูเท่ากันแต่พับแล้วไม่เป๊ะนะอันนี้สองแบบนะครับสองแบบต่อมานะครับคือจุดเด่นหรือ dominance เห็นไหมว่ามีภาพ portrait หรือภาพเหมือนบุคคลมาอีกแล้วนะครับจุดเด่นเนี่ยคือการจุดที่ปรากฏเด่นที่สุดเลยมองเห็นชัดที่สุดเตะตาสะดุดตาที่สุดในภาพนั้นนะครับซึ่งมันจะทำให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากๆในการสร้างจุดเด่นของงานเหมือนกันนะครับงานชิ้นนี้เราต้องการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ไทยของหนูจะต้องเด่นด้วยขนาดเด่นด้วยสีนะครับเด่นด้วยองค์ประกอบบางอย่างที่หนูจัดเข้าไปคราวนี้จุดเด่นจะมี2ประเภทคือจุดเด่นหลักและจุดเด่นรองภาพแรกแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องถามเลยจุดเด่นหลักคือโมนาลิซาเอ้ยรู้ด้วยเก่งมากโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพนี้โมนาลิซาเด่นสุดเด่นด้วยขนาดเลยอย่างแรก2คือเด่นด้วยสีที่เข้มกว่าพื้นหลังใช่มั้ยครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดต่างๆมีการเก็บแสงเงาที่เข้มกว่าด้านหลังด้วยอันนี้คือการสร้างจุดเด่นหลักต่อมาภาพนี้ท้าทายหน่อยภาพนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องจุดเด่นรองนักเรียนคิดว่าจุดเด่นรองของภาพนี้คืออะไรจุดเด่นรองคือจุดที่เรามองแล้วมันไม่ชัดมองแล้วมันเบลอๆหน่อยโดนส่วนอื่นแย่งซีนไปแล้วหนูคิดว่าอะไรลูกบ้านใช่ไหมมีอะไรอีกไหมอะไรนะครับปราสาทใครบอกต้นไม้เมื่อกี้ใครบอกต้นไม้ถูกต้องนะครับต้นไม้ถูกต้องนะถูกต้องเลยจุดเด่นรองของภาพนี้คือตัวบ้านด้านล่างและต้นสนต้นนี้นะครับต้นสนต้นนี้และตัวบ้านด้านล่างเนี่ยเป็นจุดเด่นรองคราวนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าแต่มันอยู่ด้านหน้านะทำไมเป็นจุดเด่นรองถ้านักเรียนสังเกตดีๆความคมชัดของภาพนี้อยู่ที่ไหนครับท้องฟ้าเก่งมากคราวนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจมิติของภาพนี้ทุกคนยกมือตัวเองขึ้นมายกมือขึ้นมาห่างจากใบหน้าสักประมาณ1ฟุตแล้วหนูมองตรงไปครับมองตรงไปแบบไม่มองมือตัวเองนะมองตรงไปแบบไม่มองมือตัวเองตอนมองผ่านมือตัวเองไปครับตอนนี้มือของหนูทําหน้าที่เหมือนต้นสนต้นนี้เลยถูกมั้ยครับมันคือส่วนที่โดนเบลอไปแล้วรายละเอียดจะไปเกิดขึ้นด้านหลังของฝ่ามือนะครับแบบเดียวกันเลยกับภาพนี้ครับคือการสร้างจุดเด่นรองไว้ข้างหน้าและใส่รายละเอียดให้น้อยเพื่อให้จุดเด่นรายละเอียดไปอยู่ด้านหลังนะครับถึงแม้จะอยู่ด้านหน้าก็จริงแต่ถูกเบลอไปด้วยรายละเอียดที่น้อยและสีที่แตกต่างนะครับต่อมาริทึมหรือจังหวะนะครับจังหวะมันคือการเว้นระยะห่างขององค์ประกอบในภาพให้มีความสัมพันธ์กันโดยอาศัยความสม่ำเสมอของการจัดวางองค์ประกอบซึ่งจะสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้แล้วแต่ศิลปินต้องการจะถ่ายทอดออกมานะครับซึ่งการใส่จังหวะเนี่ยจะทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างภาพแรกนะครับภาพแรกทางด้านซ้ายมือจังหวะเห็นได้ชัดเลยจากการเว้นระยะห่างของนักเต้นนะครับเว้นระยะห่าง

0: การให้ช่วงมือแทนระยะห่างของคนแต่ละคนในภาพนะครับอันนี้เป็นระยะห่างแบบสม่ำเสมอเท่ากันคราวนี้ต่อมาฝั่งด้านขวามือภาพสึนามินะครับผลงานของโฮคุไซเป็นผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของญี่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้นะครับภาพนี้จังหวะมันคือคลื่น2ก้อนก้อนทางขวามือเนี่ยเห็นแค่นิดเดียวแต่เรารู้มั้ยว่าเป็นคลื่นรู้นะครับ2ก้อนที่มีความสม่ำเสมอของคลื่นไม่เท่ากันแต่ก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวรู้สึกว่าคลื่นนี้เคลื่อนไหวอยู่มั้ยครับใช่มั้ยมันรับรู้ได้ว่ากำลังเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นจังหวะในภาพสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอก็ได้สามารถสื่อสารได้ตามที่ศิลปินต้องการได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาคือฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนนะครับความกลมกลืนเนี่ยมันเป็นความกลมกลืนขององค์ประกอบหรือบรรยากาศภายในภาพอาจจะเป็นความกลมกลืนที่สีความกลมกลืนที่รูปร่างนะครับหรือรูปทรงหรือว่าความกลมกลืนที่น้ำหนักแสงเงามันเท่าๆกันยกตัวอย่างสองภาพนี้ภาพแรกส่วนที่ดูกลมกลืนกันคืออะไรผู้คนมีเพื่อนบอกว่าผู้คนในภาพนะครับมีความกลมกลืนกันต้นไม้กับคนก็จริงๆก็ดูกลมกลืนกันด้วยเห็นไหมจะมีลักษณะตั้งตรงดิ่งเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยครับส่วนภาพถัดมากลมกลืนด้วยสีนะครับแล้วก็แสงเงาที่ถูกใช้จะถูกใช้เท่าๆกันในทุกๆองค์ประกอบเลยแบบนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับงานตัวเองได้นะครับต่อมาความขัดแย้งเรื่องนี้น่าสนใจและถ้าหนูต้องการให้เอกลักษณ์ไทยของหนูที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยเด่นขึ้นมาเอาเรื่องความขัดแย้งมาใช้ได้นะครับซึ่งความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยสีอาจจะเป็นความขัดแย้งด้วยแสงเงาก็ได้เดี๋ยวมาดูภาพตัวอย่างกันนะครับความขัดแย้งมันคือการจัดวางให้เกิดความตรงกันข้ามกันเกิดขึ้นในภาพให้เกิดความแตกต่างกันอย่างภาพแกะตอนเราทำกิจกรรมในช่วงต้นนะครับก็คือสีแตกต่างกันเลยเกิดความขัดแย้งและความขัดแย้งนั้นทำให้เด่นด้วยนะครับจะช่วยให้ภาพเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไปดูภาพทางซ้ายมือก่อนขัดแย้งด้วยอะไรครับ
1: ส
0: ีเก่งมากขัดแย้งด้วยสีคือสีเป็นโทนเย็นและโทนอุ่นอยู่ในภาพเดียวกันใช่ไหมครับถ้าหนูมองทางขวามุมขวาบนของภาพรู้สึกหนาวไหมหนาวแต่ในขณะเดียวกันพอมองไปหาดวงไฟรู้สึกร้อนเลยไหมร้อนอันนี้แหละคือความขัดแย้งของอุณหภูมิสีที่อยู่ในภาพทำให้ภาพน่าสนใจเหมือนกันนะครับต่อมาขัดแย้งที่แสงและเงาทำให้เกิดจุดเด่นได้เหมือนกันไหมครับตอนนี้แสงอยู่ที่ไหนที่ผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วเงาล่ะครับผู้ชายทั้งสองคนทางด้านข้างจะเห็นได้ว่าจุดที่เขาต้องการให้เป็นจุดเด่นของภาพนี้ก็คือเขาให้ตัวผู้หญิงเด่นเขาก็เลยใส่ความขัดแย้งแสงไปเลยตรงไหนไม่ต้องการให้เด่นฉันก็ให้มืดไว้ตรงไหนฉันต้องการให้เด่นฉันก็ให้แสงเยอะๆเพราะฉะนั้นในภาพของหนูก็ทำได้เหมือนกันตรงไหนหนูต้องการให้เด่นหนูอาจจะใช้สีที่สว่างส่วนพื้นหลังที่หนูต้องการไม่ให้เด่นมากหนูก็ใช้สีที่เข้มหน่อยก็ได้หรือวัตถุใช้สีเข้มพื้นหลังใช้สีสว่างก็ได้ความขัดแย้งตรงนี้จะทำให้ผลงานของหนูโดดเด่นขึ้นมานะครับต่อมาไซส์และ proportion ก็คือขนาดและสัดส่วนย้อนกลับไปที่ภาพแรกตอนทำกิจกรรมได้อีกเหมือนกันก็คือภาพวินเซนต์แวนโกะนะครับที่เราวิเคราะห์กันอันนี้คือขนาดนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงที่มันมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในภาพนะครับที่แตกต่างกันแต่มีขนาดมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นภาพแรกอันนี้สัดส่วนมาตรฐานสัดส่วนมาตรฐานคือมนุษย์ทุกคนอาศัยสัดส่วนนี้เท่านั้นผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานการศึกษากายวิภาคศาสตร์คือศึกษาร่างกายของมนุษย์ให้พอจะรู้จักไหมว่าศิลปินคือใครศิลปินคือดาวินชีเลโอนาร์โดดาวินชีเจ้าของผลงานอะไรโมนาลิซาถูกต้องเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เก่งศิลปะอย่างเดียวดาวินชีเนี่ยไปผ่าศพคนนักเรียนเวลามีคนตายดาวินชีไปผ่าศพเพื่อที่จะมาศึกษาว่าร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เอามาสรุปแล้ววาดออกมาด้วยทักษะการวาดของตัวเองนอกจากนี้ดาวินชีผ่าศพช้างผ่าศพม้าเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดเลยเห็นไหมว่าเขาไม่ได้เก่งศิลปะอย่างเดียวแต่เขาก็อาศัยศิลปะนี่แหละ ในการถ่ายทอดออกมาให้คนดูว่าสัดส่วนมนุษย์จะมีโครงสร้างอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนแบบมาตรฐานนั่นเองนะครับต่อมาสัดส่วนจากความรู้สึกนะครับเราดูแล้วสัดส่วนไม่ได้เป๊ะแบบของดาวินชีเลยแต่ดูแล้วก็มีความสมส่วนมีดูเป็นมนุษย์ที่มีน้ำมีนวลมีความอวบอิ่มมีความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับอันนี้เป็นสัดส่วนที่เรารับรู้ได้จากความรู้สึกซึ่งก็จะมีการปรับองค์ประกอบต่างๆของร่างกายปรับสัดส่วนของร่างกายให้ดูสมูทเรียบเนียนมากขึ้นไม่ได้แสดงกล้ามเนื้อเป๊ะๆแบบของดาวินชีนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์กับศิลปะกระจกสีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันนะครับสัมพันธ์กันยังไงอย่างที่ครูบอกเลยว่าหนูสามารถปรับสีได้ใช่ไหมครับปรับสีของภาพให้ด้านหน้ากับตัววัตถุว่าด้านหลังกับตัววัตถุเนี่ยมีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดจุดเด่นขึ้นมาได้ก็เอาองค์ประกอบศิลป์เนี่ยไปใช้นะครับให้เกิดความขัดแย้งเรื่องขนาดก็นำไปใช้กับงานกระจกสีของหนูได้เพราะขนาดก็จะทำให้เกิดจุดเด่นของงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลงานของใครที่เอกลักษณ์ไทยของหนูเล็กมากๆอาจจะต้องปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่กระดาษมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้างความกลมกลืนความกลมกลืนในการแบ่งช่องบางคนอาจจะแบ่งช่องเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งภาพก็ได้ก็จะทำให้ภาพมีองค์ประกอบที่กลมกลืนกันบางคนอาจจะแบ่งช่องในส่วนของน้ำเป็นคลื่นและส่วนประกอบของอื่นๆก็แบ่งตามที่จะสามารถปรับได้อันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับเลือกใช้สีเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานได้ทั้งหมดเลยมาดูขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องถึงเป้าหมายไหนแล้วและจะต้องไปต่อถึงเป้าหมายไหนนะครับขั้นตอนแรกติดกระดาษกาวร่างภาพเราผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วคราวนี้แบ่งงานเป็นช่องๆเพื่อให้เหมือนศิลปะกระจกสีซึ่งหนูจะแบ่งตรงแบ่งโค้งแบ่งสามเหลี่ยมแล้วแต่หนูถนัดเลยนะครับต่อมาคือการเริ่มลงสีทีละช่องตอนนี้ใครเริ่มลงสีแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยใครเริ่มลงสีแล้วลงสีนะครับย้ําว่าลงทีละช่องนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะเราจะลงสีทีละช่องนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้หนูลงสีแบบทีเดียวไปเลยแล้วมาแบ่งช่องทีหลังหนูอาจจะต้องปรับแก้นิดนึงโดยการลงสีทับนะครับสีโปสเตอร์สามารถลงทับได้โดยการที่หนูรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนหลังจากนั้นผสมสีใหม่มาโดยที่ให้สัดส่วนของน้ำน้อยลงให้สีเยอะขึ้นแล้วระบายทับลงไประบายทับแล้วรอให้แห้งถ้าพอใจแล้วก็คือเสร็จถ้ายังไม่พอใจรอให้แห้งสนิทแล้วระบายทับลงไปใหม่อีกสีโปสเตอร์จะสามารถแก้ไขได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหนูใจร้อนหนูระบายลงไปแล้วยังไม่แห้งหนูไปฝนอีกเขาจะดึงสีข้างใต้ที่หนูทับอ่ะกลับขึ้นมาด้วยกระดาษของหนูก็จะเริ่มเปื่อยแล้วเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทับรอให้แห้งทับแล้วรอให้แห้งก็จะได้สีตามที่หนูต้องการนะครับหลังจากลงสีไปทีละช่องแล้วนะครับก็ให้ลงต่อไปอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยความคาดหวังอยู่ที่ร้อยละ70ครั้งก่อนคือ50เนาะ50ครูขอแค่ครึ่งบนแต่วันนี้ร้อยละ70ครูขอด้านล่างด้วยบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่ยังไม่ถึงเป้าหมายนี้อาจจะต้องเร่งมือหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเสร็จงานชิ้นนี้แล้วเราจะต้องนำผลงานชิ้นนี้ไปประเมินกันต่อโดยจะมีเพื่อนนี่แหละเป็นคนประเมินผลงานให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันมีส่วนไหนต้องปรับมีส่วนไหนต้องแก้และต้องพัฒนาต่ออาจจะเอาข้อมูลบางส่วนไปพัฒนาในงานชิ้นต่อไปได้ด้วยนะครับส่วนที่เราจะต้องทำกันต่อคือหลังจากอันนี้นะครับลงสีให้ครบทุกช่องอันนี้ก็จะเป็นของคาบเรียนถัดไปหรือใครสามารถล่วงหน้าไปก่อนได้ทำเลยนะครับใครมีเวลาว่างทำแล้วรู้สึกเกิดภาวะลื่นไหลขึ้นอยากทำต่อทำได้เลยหลังจากลงสีครบทุกช่องแล้ว 10% สุดท้ายในการสร้างสรรค์งานคือการตัดเส้นและเก็บรายละเอียดของผลงานอันนี้คือ 10% สุดท้ายนะครับส่วนเนี้ยเราจะมาช่วยกันตรวจสอบทั้งห้องเลยว่าของใครควรจะปรับตรงไหนระบายสีให้มีความแตกต่างของแต่ละช่องเพิ่มขึ้นไหมอันนี้เน้นย้ำนะครับสีในช่องที่อยู่ติดกันไม่ควรจะเป็นสีเดียวกันยิ่งหนูใช้สีหลากหลายเท่าไหร่นะครับ ภาพของหนูจะน่าสนใจมากขึ้นจะมีมิติมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองปรับใช้นะครับนักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับปรับใช้ดูผสมสีให้ช่องที่อยู่ใกล้กันเนี่ยสีไม่เหมือนกันภาพของหนูก็จะดูมีมิติมีแสงเงามากขึ้นด้วยสีที่แตกต่างกันนี่แหละนะครับหลังจากตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราจะแกะกระดาษกาวนะครับก็คือดึงกระดาษกาวออกจากกระดาษอันนี้ยังไม่แนะนําให้ทําเองมาก่อนนะครับแปะไว้อย่างนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวครูมาสอนอีกทีวิธีการมันก็คือดึงออกเฉียง45องศานี่แหละแต่ครูกลัวว่าเดี๋ยวหนูจะดึงแล้วขาดเข้าไปในตัวงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทําพร้อมกันดีกว่านะครับงานตีกรอบด้วยนะตีเส้นกรอบด้วยแล้วค่อยดึงเทปกาวออกเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่คือตัวอย่างผลงานเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ลอกเทปกาวออกแล้วนะครับคราวนี้เป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวันนี้นะครับตามใบงานที่3นะครับซึ่งใบงานแต่ละใบเนี่ยจะเป็นการแจ้งความคืบหน้าของผลงานนะครับวันนี้เราต้องการความคืบหน้าที่ร้อยละ70ก็คือมากกว่าครึ่งนึงแล้วนะครับมากกว่าครึ่งนึงของตัวชิ้นงานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องลงมือสร้างสรรค์ให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะแล้วคาบเรียนหน้าเราจะมาทําจาก70ไปยังเป้าหมายต่อไปกันต่อนะครับเอาล่ะครับตอนนี้ให้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยเดี๋ยวของใครมีผลงานที่น่าสนใจนะครับหรือว่ามีเทคนิคอะไรแปลกๆใหม่ๆครูจะนําเสนอไปให้นักเรียนปลายทางนะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้เอาไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ท่าของใครอยู่ที่ขั้นตอนการร่างภาพที่ร่างเสร็จแล้วและยังไม่ได้เริ่มลงสีครูอยากให้หนูตรวจสอบนิดนึงว่าเส้นของหนูเข้มเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเส้นเข้มเกินไปหนูสามารถลบให้บางได้คราวนี้เวลาลบเนี่ยตัวผงดินสอมันจะติดมาที่ยางลบให้หนูเอานิ้วเช็ดนะครับแล้วลบใหม่แล้วเช็ดยิ่งเช็ดบ่อยๆงานจะยิ่งสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นให้เส้นบางนิดนึงเวลาหนูลงสีหนูจะลงได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลองตรวจสอบของผลงานตัวเองดูในส่วนของคนที่ลงสีไปแล้วนะครับพยายามช้าๆและใจเย็นๆนะครับวางคู่การให้นิ่งๆนะครับแล้วค่อยๆลากค่อยๆผสมสีใส่ไปทีละช่องเหมือนเดิมครับช่องที่อยู่ติดกันเราจะไม่ให้สีซ้ำกันนะครับเพื่อให้งานมีมิติแล้วก็มีน้ำหนักแสงเงามีความน่าสนใจมากขึ้นครับลองลงมือทำกันดูครับ

ค่ะนักเรียนครับครูขอสาธิตการลงสีนิดนึงตอนนี้เห็นงานของเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีการลงสีแล้วดูเหมือนว่ามันจะออกจากพื้นที่ที่เราได้วาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการลงสีนะครับเริ่มจากพอนักเรียนจุ่มสีมาเสร็จแล้วนักเรียนปาดนิดนึงอย่าให้สีที่อุ้มอยู่ที่ตัวผู้กันเนี่ยเยอะเกินไปนะครับปาดออกเล็กน้อยนะครับคราวนี้เวลาเรามาใช้นะครับให้เราวางลงไปเลยวางลงไปนะครับอันนี้ครูวาดเส้นขึ้นมาเส้นนึงแล้วนะครับเป็นเส้นโค้งแบบนี้เนาะคราวนี้เราอาจจะงงว่าแล้วเวลาระบายครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะค่อยๆแตะไปเรื่อยๆใช่ไหมพอแตะไปเรื่อยๆมันจะออกนอกขอบเขตที่เราทำไว้ครับวิธีการก็คือให้วางกดปลายผู้กันให้แบนแล้วค่อยๆลากครับในลักษณะแบบนี้ค่อยๆลากลงไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าเราจะคุมผู้กันได้ง่ายขึ้นสม่ำเสมอไหมครับคราวนี้พอด้านในเราถึงจะค่อยมาแตะๆได้เกลี่ยเริ่มเกลี่ยสีได้คราวนี้ถ้าใครที่ทำแบบใช้ปลายผู้กันแบบเนี้ยมันความแม่นยำมันก็จะน้อยลงถูกไหมยิ่งหนูกดถี่เท่าไหร่ความแม่นยำก็จะน้อยลงมันก็จะออกนอกพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุ่มสีปาดเล็กน้อยวางแล้วลากหนูก็จะลากได้แบบนี้เลยนะครับก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการโดยการให้ปลายผู้กันนี่แหละทำมุมนะครับหักกลับก็ได้เนี่ยหักกลับก็ได้ดึงจากอีกฝั่งลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะกำหนดเลยอันนี้ฝากไว้เป็นทริคนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้สีเหลวหรือหนืดจนเกินไปเนี่ยระดับที่ครูใช้เนี่ยกำลังพอดีนะครับลงมือสร้างสรรค์กันต่อได้เลยครับ

0: คนวางอุปกรณ์ลงครับปรบมือ1ครั้งมีคนยกมือด้วยนะเหมือนดูรายการทีวีอยู่เลยนะครับอ่ะเป้าหมายเราครั้งนี้ร้อยละเท่าไหร
1: ่
0: 70คือมากกว่าครึ่งนึงของพื้นที่งานนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้นะครั้งหน้าครูจะเริ่มตรวจสอบความคืบหน้าของผลงานตัวเองแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ฝากนิดนึงเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อนต้นทางมีอุปสรรคก็คือสีเหลวเกินไปคือเหลวมาแล้วตั้งแต่ซื้อเลยไม่ได้ผสมน้ำเพิ่มแก้ปัญหายังไงได้บ้างกลับบ้านไปนักเรียนเปิดขวดสีเลยแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำระเหยออกแล้วก็คอยมาเช็คเรื่อยๆว่ามันได้ความหนืดตามที่เราต้องการหรือยังนะครับถ้าได้ความหนืดตามที่เราต้องการแล้วปิดฝาแล้วก็ใช้ขวดกระแทกกับส้นมือเพื่อเขย่าให้สีเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ส่วนของใครที่หนืดวิธีแก้ปัญหากลับกันเปิดฝาเอาน้ำใส่ปิดแล้วเคาะแล้วทิ้งไว้แล้วก็เปิดเช็คว่าได้เนื้อสีตามที่ต้องการหรือยังถ้าได้ตามที่ต้องการแล้วก็ใช้ได้เลยถ้ายังไม่ได้ยังหนืดเกินไปใส่น้ำเพิ่มไปอีกถ้าใส่น้ำเกินสีเหลวเปิดฝาทิ้งปล่อยให้แห้งทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆจนได้เนื้อสีที่เราต้องการนะครับถ้าเนื้อสีเหลวเกินไปเวลาหนูระบายมันจะเห็นพื้นที่กระดาษอยู่งานสีโปสเตอร์จะไม่เห็นเนื้อกระดาษเพราะฉะนั้นสีของหนูจะต้องหนืดประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าครั้งหน้าเราเรียนกันเรื่องอะไรครั้งหน้าก็เรื่องนี้แหละนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับลายเส้นสร้างศิลป์ภาคปฏิบัติซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วตอนนี้ผลงานใครที่ความคืบหน้ายังน้อยกว่าที่ครูกำหนดไว้ให้หนูจะต้องเร่งมือแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเวลาที่เอาผลงานมาประเมินร่วมกันผลงานหนูจะยังไม่สมบูรณ์และอาจจะโดนเพื่อนแนะนำเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องเร่งมือให้ทันร้อยละ70นะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะครับก็คืออุปกรณ์ในชุดเดิมเลยนะครับหวังว่าทุกคนจะเตรียมมาให้พร้อมนะเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ถ้ายิ่งครูได้เห็นหนูในห้องต้นทางทำงานกันครูจะได้แนะนำนะครับแล้วก็การแนะนำบางอย่างก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆปลายทางด้วยอย่างวันนี้ก็เห็นเรื่องสีที่ค่อนข้างเหลวนะครับก็ได้แนะนำไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ใช้ผู้กันโดยการตวัดปลายมันก็จะทำให้เส้นที่หนูระบายเนี่ยไม่อยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำไปแล้วไม่เป็นไรนะหนูไม่ต้องวาดใหม่หนูใช้งานเดิมนั่นแหละโดยวิธีการลงสีทับตามที่ครูแนะนำไปได้เลยนะครับอุปกรณ์นะครับเตรียมเหมือนเดิมนะครูไม่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือใบงานที่4นะครับหัวข้อลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยความคืบหน้าร้อยละ90หมายความว่าครั้งหน้างานที่ต้องมีมาความคืบหน้าร้อยละ70มาทำต่อให้ได้ร้อยละ90แสดงว่าเรามีเวลาอีก2ครั้งในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็คือครั้งหน้าและครั้งถัดไปที่จะงานจะได้ 100% ก็คือในส่วนของการตัดเส้นเนาะอีก2ครั้งในการสร้างสรรค์ผลงานเพราะฉะนั้นต้องเร่งมือนะครับฝากไว้นะครับว่าให้ใจเย็นๆศิลปะไม่ใช่พรสวรรค์ศิลปะคือการฝึกฝนศิลปะคือความหมั่นเพียรหนูอย่าเพิ่งบอกว่าหนูทำไม่ได้หนูลองลงมือทำก่อนอย่าเพิ่งปิดใจกับศิลปะนะครับลองลงมือวาดค่อยๆวาดค่อยๆร่างครูเป็นเด็กที่วาดรูปไม่เก่งมาก่อนเป็นเด็กที่ใช้กระดาษลอกลายตกแต่งใบงานมาก่อนครูบอกตรงๆแต่เปิดใจที่จะวาดมันแล้วก็พอวาดก็ได้เห็นจริงๆว่าแค่เราพยายามบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยจนครูมาเรียนเป็นครูศิลปะคิดดูสิว่าครูพยายามมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนมีความพยายามอยู่ในตัวเอาออกมาใช้ซะแล้วเราจะมีทัศนคติที่ดีกับงานศิลปะกับวิชาศิลปะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆเทคนิคดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยนะครับที่เราจะได้ถ่ายทอดความเป็นไทยร่วมกันนะครับให้นักเรียนปลายทางได้เอาไปใช้เป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงพัฒนาผลงานตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆและเทคนิคดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ู่กับพ่อแล้วก็ทำปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: รงกระตุ้นที่ทำให้เราลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาทำเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือพ่อกับแม่คือคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครอบครัวของเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำเรื่องนี้เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นศิลป์ป้ามาเฮ็ดโคกหนองนาเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมนิดเมื่อเรื่องนี้ศิลป์มันหมดอัตโนมัติต้องเฮ็ดต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเฮาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคราวนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขและครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยโอ้มันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโอ้เนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our loss is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Akaro.
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจำเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรบ้างการเย็บด้วยมือใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วมีเรื่องของวิธีการเย็บมีวิธีการเย็บมีอุปกรณ์มีอะไรอีกคะประโยชน์เก่งมากเลยนะคะมีอะไรอีกคะเรื่องของการดัดแปลงเสื้อผ้าใช่ไหมก็มีด้วยนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องของตะเข็บเนาเท่าตะเข็บเนาไม่เท่าตะเข็บด้นตะลุยตะเข็บด้นถอยหลังนะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ที่จะให้นักเรียนปฏิบัติฝึกเย็บด้วยมือนะคะก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอธิบายวิธีการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้ฝึกปฏิบัติการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเสร็จทันเวลานะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปฏิบัติให้เสร็จทันเวลานะคะทบทวนบทเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะการเย็บด้วยมือมีชื่อเรียกแตกต่างกันที่นักเรียนรู้จักมีแบบใดบ้างทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วได้เรียนไปแล้วยกมือตอบได้เลยค่ะลูกเจอหัวหน้าเลยค่ะแบ่งกันตอบก็ได้วันหน้าอย่าเหมาหมดนะกลุ่มไหนจะตอบไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนไปในเรื่องอะไรบ้างวิธีการเย็บด้วยมือ
2: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยค่ะ
1: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยมีอีกไหมคะ
2: ด้นไม่เท่าค่ะเนาไม่เท่า
1: ด้นไม่เท่าไม่มีนะคะ
2: เนา
1: อาจจะใช้คำผิดกันเนาไม่เท่าใช่ไหมลูกให้โอกาสแก้ตัวไม่เป็นไร
2: ใส่ซ่อนได้ค
1: ่ะใส่ซ่อนได้เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกไม่เป็นไรให้อภัยกันได้สำหรับผู้กล้านะคะมาดูกันนะเนาเท่ากันใช่ไหมคะเนาไม่เท่ากันการด้นถอยหลังเครื่องเกาะเกี่ยวคัดเวิร์กแล้วก็สอยซ้อนได้นะคะแล้วก็ด้นตะลุยสุดท้ายจำได้ไหมนะนอกจากชื่อเรียกเหล่านี้แล้วนะคะเครื่องเกาะเกี่ยวเนี่ยมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างนะกระดุมมี2แบบกระดุมมีรูกับไม่มีรูแล้วก็กระดุมที่ใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูหรูหราหรือดูดีขึ้นคือกระดุมมีก้านใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าหรือทำให้เสื้อผ้านั้นดูดีขึ้นดูมีราคานะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเครื่องเกาะเกี่ยวอะไรนะตะขอใช่ไหมคะกระดุมอะไรนะคะใช้สำหรับติดกระดุมแป๊บ ามีอีกไหมเครื่องเกาะเกี่ยวมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะประมาณนี้นักเรียนคงจำได้อยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะมีชิ้นงานจริงนะคะที่จะมาให้นักเรียนดูตัวอย่างในช่วงปฏิบัติของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเล่มนิดหนึ่งนะลูกนักเรียนสามารถดูชิ้นงานจริงจากเล่มนี้ได้นะคะวิธีการเราเท่าเราไม่เท่าด้นถอยหลังมีเยอะแยะเลยนะนักเรียนสามารถเปิดดูได้นะคะใครยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะการสอยมีทุกแบบเลยนะคะที่จะให้นักเรียนดูเป็นการศึกษาไปด้วยระหว่างปฏิบัตินะคะอันนี้หนึ่งอย่างครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งชิ้นงานนี้นะคะเป็นชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากการใช้วิธีการเย็บด้วยมือนะคะซึ่งข้างในนักเรียนสามารถดูรายละเอียดในเรื่องของการเย็บได้เราใช้วิธีการเย็บพื้นฐานเหล่านี้ละค่ะมาใช้ในการสร้างชิ้นงานนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าเราสามารถทำได้นะคะโดยการเย็บด้วยมือนะเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยฝีมือของเราเองชอบไหมเดี๋ยวทุกกลุ่มก็จะมีเป็นการบ้านให้นะคะให้ทุกกลุ่มสร้างชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานของตัวเองโดยใช้ฝีมือเหล่านี้วิธีการเหล่านี้ในการปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานนี้นะคะนี่หนึ่งอย่างที่จะให้นักเรียนดูก่อนที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานนี้คุณครูขออธิบายนิดหนึ่งเราต้องสร้างอะไรคะสร้างแบบเราต้องออกแบบว่าเราอยากได้งานชิ้นแบบไหนลักษณะไหนนะคะออกแบบแล้วก็สร้างแบบก่อนแล้วถึงจะมาตัดลงบนผ้านะอยากได้ขนาดไหนอยากได้แบบไหนไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อตัวน้อยแบบนี้ก็ได้อันนี้เสื้อ WKคุณครูออกแบบเองนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมค่ะนะคะต่อไปนอกจากดูชิ้นงานจริงไปแล้วนะคะนักเรียนก็ศึกษาวิธีการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัตินะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเนานะคะการเนาก็มี2แบบคือการเนาเท่ากับเนาไม่เท่านะคะอันนี้นะคะคือลักษณะของการเนาเท่านะคะอีกอันนึงจะเป็นลักษณะของการเนาไม่เท่าเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าเท่ากับไม่เท่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการทำจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะนักเรียนตัดผ้าขนาด 7x12 เซนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะขีดเส้นเพื่อเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะการเนาเราจะเริ่มจากการเนาเท่าก่อนการเนาเท่าเราจะเห็นว่าลักษณะในการเนาจะช่องละเท่าๆกันประโยชน์ของการเนาเท่านะคะจะใช้สำหรับเนาผ้า2ชิ้นให้ติดกันโดยการเนาผ้าชิ้นใหญ่ให้ติดกับผ้าชิ้นเล็กนะคะหรือเนาผ้าที่มีเส้นโค้งเช่นเนาติดซิปเนาเข้าปกเนาเข้าวงแขนเสื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนขีดเส้นก่อนนะคะเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะลูกการเนาเราจะใช้ได้เดี่ยวเราจะผูกเส้นผูกปมนะคะผูกปมเส้นเดียวนะลูกไม่เอามา2เส้นมารวมกันเนาะผูกปมเหมือนกันจากนั้นเราจะเริ่มแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน ตามรอยดินสอที่เราทำไว้เนาะอันนี้แนวเท่านะคะช่องข้างบนและข้างล่างจะเท่าๆกันช่องละประมาณ1เซนก็ทำแบบนี้ไปเลยกะเอาเนาะแทงขึ้นแทงลงไปเรื่อยๆจนสุดขอบผ้านะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆ

เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้คือการเหนาเท่านะคะเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงจะเท่าๆกันนะคะการเหนาเราจะไม่ต้องจบปมเนาะเราสามารถตัดแล้วทิ้งเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเราใช้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะพอเราเย็บงานจริงเสร็จแล้วหนูก็ดึงได้เหนาทิ้งได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเหนาเท่าอันถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเนาไม่เท่ากันนะคะการเนาไม่เท่ากันคือการเนาถี่ห่างสลับกันนะคะใช้สำหรับการเนาชายเสื้อเนาประกอบตัวเสื้อเนาเป็นเส้นพับชายเสื้อปลายแขนเสื้อหรือชายกระโปรงชายกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆใช้ผ้าผืนเดิมเลยที่เราเนาไม่เท่านะคะขีดเส้นเหมือนเดิมเป็นแนวสำหรับในการเย็บของเรานะคะใช้ดินสอขีดเนาะจากนั้นเราใช้ได้เดี่ยวเหมือนเดิมทำปมให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการแทงผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นเนาถี่ห่างสลับกันเพราะฉะนั้นอันแรกเราจะประมาณ1เซนนะคะถัดมาเข็มขึ้นมาจะประมาณเว้นประมาณ3มิลเป็นลักษณะแบบนี้เราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดขอบผ้า

0: เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเห็นไปว่ามันจะเป็นทีหางทีหางสลับกันทีนี้เหมือนเดิมการเนาเราไม่ต้องทำปมจบนะคะเราก็จะตัดเหลือปลายได้ไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเนาเท่าและเนาไม่เท่านะคะ
1: นักเรียนคะเราได้ชมคลิปกันไปแล้วนะคะมีวิดีทัศน์เรื่องของการเนาเท่าและเนาไม่เท่าเดี๋ยวมาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆสำหรับการศึกษาในวันนี้นะคะการงานอาชีพเรื่องการเนานะคะปรบมือขอบคุณกับสื่อเจ้าของที่ได้มอบสื่อนี้มาให้เราใช้เพื่อการศึกษานะคะแล้วก็ของท่านก็จะมีอีกหนึ่งนะคะหนึ่งวิดีทัศน์การด้นนะคะอยากนักเรียนชมวิดีทัศน์การด้นเมื่อกี้การเนาเท่าเนาไม่เท่ามาดูการด้น
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการด้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะการด้นนะคะที่ครูจะสอนวันนี้มี2แบบนะคะคือด้นตะลุยนะคะคืออันนี้นะคะกับด้นถอยหลังนะคะการด้นนะคะเป็นวิธีการเย็บด้วยมืออีก

ไว้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะการด้นธรรมดาหรือการด้นตะลุยนะคะลักษณะจะเหมือนกับการเนาเท่ากันแต่ว่าระยะจะสั้นกว่านะคะใช้ในการเย็บทั่วๆไปเช่นเย็บพับริมผ้าเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันหรือในบางครั้งอาจจะใช้เย็บแทนจักได้นะคะเริ่มนะคะลูกเราก็เริ่มแทงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนผ้านะคะลักษณะทำเหมือนการเนาเลยแต่แค่ฝีเข็มถี่กว่าเท่านั้นเองประมาณ 0.2 เซนนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดผ้าเหมือนเดิม

แล้วเราก็ทำต่อไปนะคะถ้ามันจะหมดเข็มและเราไม่สามารถทำไปต่อเราก็ดึงขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำต่อไปให้ฝีเข็มมันเท่าๆกันนะคะทำไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าที่เราตัดเอาไว้นะคะดึงเศษลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆครูลืมบอกไปการด้นอันนี้เราใช้ได้คู่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราจะทำปมจบด้านหลังชิ้นงานของเราคือด้านนี้นะคะทำเหมือนเดิมสะกิดผ้าเล็กๆใกล้กับตรงที่ได้มันโผล่ออกมานะคะแล้วก็เอาได้ที่ติดกับผ้าพันปลายเข็มไปสัก3รอบนะคะเอานิ้วกดเอาไว้ดึงขึ้นแบบนี้ปมเราก็จะชิดกับชิ้นงานแบบนี้นะคะตัดได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาทำร่นถอยหลังนะคะคือลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเหมือนเดิมนะคะลูกเราใช้ผ้าผืนเดิมนะคะที่เราด้นตะลุยไปเมื่อกี้ขีดเส้นไปเลยเป็นแนวในการสำหรับเย็บนะคะการด้นถอยหลังนะคะเป็นการเย็บด้วยมือที่มีความคงทนเหมือนการเย็บด้วยจักใช้เย็บในส่วนที่ต้องการความคงทนมากกว่าด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้ได้คู่นะคะเด็กๆผูกปมเหมือนเดิมนะคะใช้ได้คู่นะผูกปมเหมือนเดิมดูจากนั้นแนวเย็บตามรอยดินสอนี้นะคะเราจะแทงผ้าจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมแทงขึ้นมาโดยเว้นช่องว่างไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ประมาณ 0.3 เซนย้อนกลับไปนะคะแล้วก็มาข้างหน้านะคะดึงขึ้นแทงกลับไปที่รูเดิมคืออันนี้นะคะรูสุดท้ายให้ชิดใกล้เคียงรูเดิมแล้วก็มาข้างหน้าเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะอันนี้ก็แทงย้อนกลับมาข้างหลังที่ใกล้เคียงรูเดิมนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าให้ช่องห่างประมาณ 0.3 เซนนะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะเราก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะถึงอันสุดท้ายเราจะไปทำปมจบข้างหลังผ้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ด้านหน้าชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้เราจะทำปมจบด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเรากิดผ้าเล็กๆนะคะประมาณ 2-3 เส้นได้นะคะแล้วก็นำได้ที่ติดกับผ้าพันปลายเข็มไปประมาณ3รอบเอานี้กดเอาไว้แล้วก็ดึงขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะอันนี้ด้นถอยหลังนะคะของเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็

0: ต้นตะลุยค่ะ
1: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆเพื่อการศึกษาในวันนี้กันนะคะให้นักเรียนปรบมือขอบคุณนะคะเจ้าของสื่อนะคะนะคะก็เรื่องของการด้นก็จบไปแล้วนะคะด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังนักเรียนสังเกตไหมว่าการเนาและการด้นเนี่ยการใช้ได้เป็นไงคะแตกต่างกันไหมการเนาเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้กี่เส้นคะกี่เส้นคะเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้เส้นเดียวส่วนการด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังใช้ได้กี่เส้นคะ2เส้นการเนาเนาเท่าเนาไม่เท่าพอเราเย็บเสร็จแล้วเราจบการเย็บนะคะให้มีเหลือได้ไว้นิดหนึ่งนะคะไว้สำหรับเวลาเราพอเราเลิกใช้งานแล้วเราก็สามารถดึงออกได้เลยแต่ถ้าเป็นการด้นตะลุยหรือด้นถอยหลังก่อนจบงานนักเรียนต้องทำอะไรคะจบด้วยปมใช่ไหมต้องทำปมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้งานหรือชิ้นงานเราหลุดขาดได้เพราะต้องการความถาวรคงทนแข็งแรงนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำนักเรียนด้วยนะคะในขณะที่ตอนปฏิบัติแล้วก็เรื่องของใบงานใบกิจกรรมที่จะทำต่อไปนะคะมาดูต่อกันเดี๋ยวคุณครูก่อนปฏิบัตินะคะคุณครูจะตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมมาไหมคะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาไหมคะเตรียมมาครบนะคะครบทุกกลุ่มนะคะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปปฏิบัติการเดี๋ยวมาดูข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน่อยการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งเราจะมีข้อตกลงร่วมกันนะคะนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกประธานกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันนะคะหลังจากนักเรียนชมวิดีทัศน์เรื่องการเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยและด้นถอยหลังแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกเย็บในกลุ่มของตนเองให้พร้อมนะคะซึ่งอุปกรณ์คุณครูได้วางไว้ด้านหลังโต๊ะนะคะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มก็ค่อยไปรับมานะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติการเนาการด้นทั้ง4แบบโดยคุณครูจะเป็นผู้แนะนำให้สงสัยส่วนไหนตรงไหนทำไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถยกมือแล้วก็ให้คุณครูไปช่วยแนะนำช่วยบอกได้ต่อไปเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็นำชิ้นงานของนักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยไปติดลงใบงานที่4เรื่องผลการเย็บด้วยมือนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ก็ใบงานที่4เรื่องผลงานการเย็บด้วยมือนะคะนักเรียนติดผลงานลงในใบงานที่4นะคะเรื่องผลงานการเย็บด้วยมือพร้อมยังคะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ได้เลยนะคะ

่ะนักเรียนคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างยกมือค่ะคุณครูเห็นหลายกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยหลายคนมีฝีมือดีมากนะคะหลายกลุ่มนะนักเรียนปลายทางค่ะ

สร็จกันแล้วยังเอ่ยต้นทางนะคะเสร็จหลายกลุ่มแล้วนะคะขนาดของชิ้นผ้าไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็ได้เพราะเราเป็นการฝึกใช่ไหมคะส่วนชิ้นงานคุณครูให้นักเรียนต้นทางเป็นการบ้านนะคะของนักเรียนปลายทางคุณครูก็อาจจะสั่งชิ้นงานได้นะคะจะได้ทดลองดูว่าฝีมือนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานไว้ใช้ได้หรือไม่หรือไปใช้เป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆของเราได้นะคะหรือสามารถขายได้ไหมคะผลิตขายได้นะคะด้วยฝีมือเรานะเล็กๆน้อยๆพร้อมยังคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอีกบ้างสำหรับการบ้านเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนำมาอีกทีอาทิตย์หน้าให้กลับไปเย็บด้วยวิธีการด้นตะลุยหรือว่าด้นถอยหลังนักเรียนเลือกเอาเลย2วิธีนี้นะคะใช้วิธีการด้นแบบไหนนะสำหรับการบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ค่ะการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนาเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยการด้นถอยหลังใครทำได้แล้วยกมือค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะคุณครูจะประเมินนักเรียนอีกทีในสัปดาห์หน้าจะดูว่าชิ้นงานของนักเรียนสวยเหมือนวันนี้หรือไม่นะคะสรุปบทเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเย็บผ้าแบบง่ายๆใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยฝึกทักษะต่างๆในการทำงานของนักเรียนความอดทนร้อยได้ในเข็มกว่าจะร้อยได้เป็นไงคะมองไม่เห็นนะฝึกความอดทนในการทำงานนะคะสร้างจิตสำนึกให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องปฏิบัติการเย็บด้วยมือเรื่องของอะไรคะการสอยซ่อนได้นะคะตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัตเวอร์เป็นยังไงเดี๋ยวอันที่หน้ามาดูกันนะคะส่วนที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะผ้าขนาด7คูณ12เซนติเมตรคนละ2ชิ้นเข็มได้กันไกลนะคะเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมเผื่อเด็กๆหรือเผื่อนักเรียนปลายทางได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นงานเนี่ยอาจจะชิ้นงานละคนก็ได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยเราจะเรียนช่วยกันเป็นกลุ่มนะคะสร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

บ้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นําหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันเนี้ยนนท์กอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

ุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโนนกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโนนกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก็เกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: หนูเกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ผู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

0: เรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทํางานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สําคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะปัสสปอร์ปัสสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองปัสสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะตืมข้อมูลตืมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าตืมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิดใบเกิด หมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะไบยองย่อไบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสปอปัสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะไบยังยืนไบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบ่อแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบ่อแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนยั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยงองัวงองัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม่กันสระอะค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะไบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าใบเกิดใบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วน

หัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องยอใบย่องยอนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องัวค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสปอปัสปอปัสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัดสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอผึ้งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอผึ้งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะผึ้งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอผึ้งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวี่นะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไกวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะออโอค่ะนะคะงองัวค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะ

นายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะโนนุกนะคะโนนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะ

0: หม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระออคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอไข่สระออนะคะใส่ไม่โทค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ
2: ่เป็นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถ่าจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยออีกตัวนึง
1: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาขึ้นมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด
1: ้อนี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียค่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ค่อยต้องเอาหยังไปนำแดบ่
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
2: ค่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ค่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
2: ค่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
2: คันสั้นค่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
2: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองแบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะแดเด้อแดเด้อเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาว

ในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าแดเดอร์เป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดหมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังค์นั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าใดค่ะคุณผู้ชมเท่าใดค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บ่ได้บ่นะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บ่นะคะค่อยขอถามแนได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าใดคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมล์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทน์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าเทเลแกรฟนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได
0: ้วันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ย เราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
2: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
2: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
2: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมีวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมลหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
2: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
2: ม
1: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
2: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
2: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
2: 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
2: ี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
2: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
2: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
2: เ
1: ราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
2: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
2: เกือบทั้งหมดเลย
1: ใช่
2: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
2: อ
1: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
2: เหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
1: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
2: งราย
1: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
2: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
2: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
1: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
2: ที่จีนนะ
1: จ้าที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
2: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่มั้ยครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
2: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
2: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในชานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่มีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลย

0: แต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่าม
1: ีทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละ
0: ลาย
1: ตรง
0: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเอง
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมาอย่าง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่

0: อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน่
0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเนี่ย
1: ห
0: นุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: และเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะ ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสา

0: สามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนด์ลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของ

0: ไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปีลานิยาจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบคนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters

0: พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะ

0: คือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อดิบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะอัพได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค
0: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่ง เราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับ
2: okay.
0: แล้วต่อไปท่าน

0: ป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
2: ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่ค่ะ
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
2: ์
0: วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี
2: ่
0: แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาปิลัญญาม ีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป
0: ็
3: นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป็นช
1: ิ้
2: นที
1: ่
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
2: นาง
0: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้จริง ่ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของชาติไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: ิปบวกหนึ่งอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้ะ
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนทอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บ

0: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
2: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
1: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
2: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกมันก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
0: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
2: อ้าวล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
2: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
2: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
2: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
2: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
2: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
2: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
2: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
1: และเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
5: หืมที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
6: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้ไอ้มาถึงสักทีเอาล่ะได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
5: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
5: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 ชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
5: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
0: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
5: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
6: ห้องโลก10บวก1อา

0: กใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมมา
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยจุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริ

0: ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ผมเจอแล้วเดซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
2: แหมช้าไปนิดเดียวเองอ่ะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอ่ะ
0: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
2: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
3: ้ฮะไอ้พวกเดซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
2: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
2: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
2: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
2: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
2: ใช่แล้ว
0: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
2: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
3: เนซ่า
2: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
1: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
2: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: พยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทําบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จิระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีดุลเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก่อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเซาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่หยานเจียนนะฮะหยานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก่อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮวต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียม กึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดจ๋าโดคือหัวงอกหัวจ๋วยหัวจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดกาโซดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรา

นะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอวงอวงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฝอกวนเฝอกวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงหมี่คือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือป่อเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือป่อเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเลวเลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโซยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชม

ผมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากาโตยหมวนอันจ่ากาฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเหวี่ยแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาท
ถ้วยเดี๋ยเดี๋ยจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูด

0: จั่วซอสกาจั่วซอสก็คือซอสกาจั่วคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ธเตืองเอิร์ธคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ธเอิร์ธพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมหมี่จิ๋งหมี่จิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำตมหม่ำตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้กว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่ที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมันหมันคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมันเจ้าสาวเฮยหมันก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดสูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันเออกวนอันงอนแ
1: หเวงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: ดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคอาจจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจะจืด ถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืด

0: นะครับไม่ก
1: ิน
0: หวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่า เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
1: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
0: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
1: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ่ะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
0: ครับ
1: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
0: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
1: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศสมีไหม
0: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้านะครับ
1: กาแฟ
0: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละ
1: น
0: ะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
0: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
1: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
0: ใช่
1: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากๆเลย
0: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
0: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
1: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: หลายห้าง
1: เพราะว่าดังพอสมควร
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
0: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
1: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีป่อเปี๊ยะทอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
1: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
0: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
1: ๆ
0: เป็นแผ่นกรอบๆ
1: ชอบทานค
0: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
0: ต่างกันเยอะมากนะครับ
1: เยอะมาก
0: สมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับ
1: หมูยออย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
1: ค่อนข้าง
0: จะข้นๆใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
1: ไม
0: ่มีคือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
1: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
0: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
1: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요อู้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร
0: ร้
1: านอาหารคือ식당ค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็น식당
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: โอ้มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็พยองวันก็ไปโรงพยาบาลพยองวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยสอ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
0: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวชิกตังเอ๋ขายอ๋
1: อใช่ค่ะเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวคงบูเฮยอทำไมเรียนภาษาเกาหลีเวฮังกูโกรือคงบูเฮยออย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอื้อรอขาย
0: อ๋อ นะคะอื้อรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
0: ออ
1: ึซารุมันนาโรคายโ
0: ออึซารุมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโอ
0: คงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
0: ร
1: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อโอซื้อซาดะไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: มและอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันเน่ค่ะอ๋อไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอค่ะ
0: อ๋อถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชีโร่คาย
0: อชีโร่คาย
1: อือโร่คายอกับโร่คายอมีสองแบบนะคะ
0: เ
1: พ
0: ื
1: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่คายอชีดะชีไม่มีตัวสะกดชีโร่คาย
0: อ
1: มันหน้าดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาร่อขาย
0: อ๋อจะมีร่อขายโย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อือร่อขายโยพาบึ้นบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือร่อขายโ
0: ยครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวัน
0: ยองฮวากวัน
1: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารึโปร่อขายโยดูหนังคือว่ายองฮวารึโปตาไปดูหนังยองฮวารึโปร่อขาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร

0: 사요.
1: 책을 사러 가요.
0: 자기가 책을 사다 그와 스 낭스 바이 스 낭스 책을 사러 가요.
1: วันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซล
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이 있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요 นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이 있어요เหมือนกับเป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็ 있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이 있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซยค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสซอย
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า มีรถไหม
1: ชาก็อิสซอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสซอยก็ตุนมี

0: รถไหมชากาอิสอยอแล้วตุนตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: อบซอยอานิโยอบซอย
1: อานิโยอบซอย
0: ถ้ามีแล้วก็เนอิสอย
1: อ๋อ
0: เนคือค่าเนอิสอยค่ามีค่ะ
1: มีค่ะ
0: อานิโยอบซอยไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะเนอิสอย
1: ทวนคำถามให
0: ้ใช่ค่ะอานิโยอบซอย
1: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบีอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจิบีอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสอยถ้าไม่มีบ้านอานิโยออฟซอย
1: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วที่ฉันอยากจะถามตูนว่าตูนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตูนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามีเกิร์ลเฟรนด์ไหมเกิร์ลเฟรนด์คือโยจ้าชินกุ
1: ยอจ้าชินกุ
0: ใช่ค่ะชินกุก็เพื่อนแต่ว่ายอจ้าก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิงยอจ้าชินกุ
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะยอจ้าชินกุชินกุไม่มีตัวสะกดยอจ้าชินกุก็อิสอยมีแฟนไหมยอจ้าชินกุก็อิสอยแล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้ออฟซอย
1: โอ้ดูเศร้ามากเลยอานิโอออฟซอย
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเนอิซอย
0: ใช่ค่ะเนอิซอย
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
1: นัมจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นัมจาชินกุก็อิซอยถ้ามีแล้วเนอิสอยถ้าไม่มีอานิโอออฟซอย
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะออดีเออิสอยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสอยเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วโอดีอิสอยอยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสอย
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
1: ฮักโย
0: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
1: ฮักโยเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือเพียงวันอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงวันเออิสอย
1: เพียงวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีเพียงวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสอยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
1: โยกิ
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสอยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสอยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสอยโคกิคือว่าที่นั่นค่ะโคกิเออิสอย
1: คอกีเออิสอยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: คือว่าชอกีเออิสอยชอกี
1: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออิสอย
0: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นั่นคือ거기แต่ว่าที่นู่นคือว่า저기
1: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: รงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเรารอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อแล้ว
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: เหมือนทุกอย่างเรือมิดอย่างคุณเป็นChristian ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิค
0: โอ
2: ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายในแอฟริกาเนี่ยเองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
2: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็น step แล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging very challenging
0: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมี

0: เบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependentนะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบใช่ไหมคร
0: ับ ชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วเขามองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
0: เดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับฮิโร่ครับสวัสดีครับก็คืออะไรดีขอบคุณมากอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่
1: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
2: พ่อ
1: เ
2: จก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ๋ออ
1: ยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: อ๋อเพิ่งมา
1: อ๋อเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
1: ่น
2: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
1: 4เดือนแล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆ
1: โอ้
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำโชคทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรนี
2: ่ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาอ่ะเราเป็นคนใหม่ที่นี
1: ่
2: เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค่ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเดียเช
1: ื้
2: อสายจีนมาเลเซีย

0: ทุกอย่างบนนี้ที่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากที่ไหน
1: อ๋อต้องกำเนิด
0: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
0: ก็ค่อนข้าง
1: มา4เดือนเหรอเนาะ4เดือนก็แห่ง
0: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
0: เหมือนกับคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงกับคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
0: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
0: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: โอ้โห
0: ภาษาแบบว่าละแวกแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
1: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
0: อยู่ติดกัน
1: มีใจนาตาวหรือโจอินเดีย
0: ใช่ก็มีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
0: ี
1: ไหมครับ
0: จะมีร้านชื่อดัง
1: ชื่อดังโอ้มี
0: ดังอยู่ร้านนึง
1: ครับ
0: เป็นไข่ข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
1: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
1: อ๋อเหรออ
0: ร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: ไปพาไปได้ไหมฮะ
0: ไป
1: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
0: HDB ค่ะ
1: HDB.
0: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
1: ์
0: ก็คือมาซื้ คนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
1: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกกว่ารัฐบาลช่วย
1: ปกติที่ของที่นี่จะแรกก็เลยมัน
0: ที่นี่จะแพงมาก
1: แพงมากใช่ไหม
0: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
1: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
0: บาทไทย
1: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
0: ค่ะรถน้อยมาก
1: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
1: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
2: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
0: นี่ค่ะร้านเทียน
1: อันนี้อ๋อกองกัง
0: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
1: โอเค
0: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยนะ
1: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะครับก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
2: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: 20 นาที
1: ได้ละ
0: อันนี
2: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะนำอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
2: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
2: แยกจ

0: ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผัดผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300
1: 300
0: กว่าบาทนะคร
1: ับ ไม่แ
0: พงราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: คะอยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเพียบเลยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้เลย
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะได้
0: โอเคขอบคุณมากดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปใบรถเมย์รถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้ได้บัสจะ21นาที
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
0: อ๋อโอ้มางั้นอันนี้แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไประ
0: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้แค่งั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: อยากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยังไง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าอย
1: ู่อันนั้นมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
1: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก็
0: ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็น

0: เบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นรักสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
0: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่เอียงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
1: มันสบาย
0: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คนก็ยังยืดหยุ่นแล้วคนก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่หรอ
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อย
0: ๆอีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
0: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
1: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก็ตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่า
1: อย่างงั้นเนาะ
0: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอา
1: อ
0: ย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
1: เออๆๆไปค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วคุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินหนังมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาถือละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได้เลย
0: จ้าสาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกล
1: ียด
5: จริ งๆแย่จัง
6: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
7: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงราย กลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงรังแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุง

0: มีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: เราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิ

0: ิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดําริของสมเด็จพระเทพก็ทําให้บ้านสันนังหลวงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เอากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอูแล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันนะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมะดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมะโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดุจะหนอจะหนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะคะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคน นะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะเนาะมีมีกูชิดเดหรือว่าถ้ามีมีรักใครสักคนหนึ่งนะคะมีมีก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันไหลเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซงเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซงเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซงเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาสยาม
3: ิงลาบาซันดาวีระเบมาเลลุติล่ะ
2: ตูนี่ไม่กังบูโลပြောတယ
3: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
2: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
3: ်ကောင်းပြီလေ
4: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2นะคะนี่3โตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโต4เลเล5งางาอ่ะปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็6เช่าเช่า7คนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่8ชีชี9โกโก10เดเซเดเซ

เอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาชาวคนนี้ชิโกเดเซ่ยี่สิบก็คือนาเซ่นาเซ่นะคะนาเซ่เอาสามสิบโตเซ่โตเซ่เอาสี่สิบเลเซ่เลเซ่นะคะห้าสิบงาเซ่งาเซ่นะคะหกสิบเช่าเซ่เช่าเซ่นะคะเอาเจ็ดสิบคนนี้เซ่นะคนนี้เซ่เนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เซ่เราพูดแค่ว่าคนนั้นเซ่เป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเซ่เอาไหมนะคะคนนั้นเซ่คนนั้นเซ่คนนะเซ่เอาแปดสิบชิเซ่ชิเซ่เก้าสิบโกเซ่โกเซ่เอาโกเซ่แล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้าสองร้อยนายาถ้าสามร้อยแล้วก็คือปีเท่านะคะตะเท่าอ้าวตะเท่านาเท่าก็คือสองพันต้งเท่าสามพันเลเท่าสี่พันงาเท่าก็คือห้าพันเช่าเท่าหกพันคนนาเท่าเจ็ดพันชิดเท่าแปดพันเท่าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหนาเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนหนาเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นโกเต้าเก้าหมื่นสิบสิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบสองแสนตะเต้นาเต้เล็บเลี้ยนนะคะตรงเต้สามแสนเลเดสี่แสนห้างาเดห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนนาเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนโกเต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดกันว่าสิบแสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเปลี่ยนล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่าสิบแสนก็คือเซเตงค่ะแค่ห้าอันเองเราต้องจำหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลขยี่สิบห้าค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาซางาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้าร้อยยี่ห้าเขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่าร้อยยี่ห้าเนี่ยเขาไม่ได้ตอบร้อยยี่ห้าค่ะเขาบอกว่าตยาอาเซนะตยาอาเซอาเซก็คือยี่สิบห้านั่นเองตยาอาเซก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ

0: ก็จ้าแต่แล
1: อาลงตองอกตะอกตะตองตองตองจ้าบาเด
0: เจซุอมายเต็มบาเดดอลลาร์เนี่ยเปย์ลุยะเดเนาะ35ดอลลาร์ปอนเนาะ
1: ย่าบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้อง

0: ทำตามที่เราบอกมาตรงนี้นะคะในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการนะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็
1: เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเหนียว
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกและลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงาม

จนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคโชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีผ่านน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้า

0: แต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นเฉพาะขม่าวของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทำความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
1: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงและละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Zaman dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa Ini ada pendangkalan.
2: Oh, yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Pernah ada air kering tidak?
3: Tidak.
2: Yang
3: tidak
2: itu?
3: Tidak pernah.
2: Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, planin.
3: Ikan mas.
2: Pratong itu pranai.
3: Gurami.
2: Lalu gurami itu praret.
3: Yang besar.
2: Ini ibu punya semua berapa tempat semua?
3: 40.
2: Per bulan hasil dapat kurang lebih berapa?
3: Kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring ya. Atau?
2: Semua.
3: Semua ya. Per bulan sekitaran 10 juta.
1: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่ง

0: สรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
1: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมฮอนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกกะหรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
2: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
1: ไม่มีฮะไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
1: อยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูค้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามาฮายาฟะทีนี้กลาลาว่าอ่ะนี่ข้างข่าว
3: อภิบาลซา
1: บาซาไทยแลนด์เนี่ย
3: ไทยแลนด์อะไรเป็น
1: ข้างข่าว
3: ข้างข่าว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานา

0: ที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายๆจากชุมชนเริ่มแรกบนเดินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
1: Dengan ibu siapa?
2: Ibu Sofia Takuman Sang Wolok. Masih Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
1: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
2: lomba,
1: untuk exercise?
2: Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
1: Ini rumah ibu?
2: Iya.
1: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
2: Ada pakaian khusus.
1: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
2: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
1: Di dalam lagu itu ada arti apa?
2: Artinya juga sama
3: kerukunan aja. Kebersamaan.
2: Itu
3: kebersamaan.
2: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าพัฒนา

0: ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
2: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เราทำความดี
4: เพื่อชาติ
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์และพระมหากษัตริย์

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยครับ

0: Bicycle Diary.
1: ผมปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันชีวิตที่มีแต่งานชีวิตที่เร่งรีบไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตที่หมุนไปตามกติกาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนานแค่ไหนแล้วครับที่ผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปช้าๆไปอย่างอิสระนานจนผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยขี่จักรยานนานจนเกือบลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ได้ขี่จักรยานในกลุ่มเพื่อนๆตอนเล็กๆมันเป็นยังไง
2: ก็ทั้งมันทั้งเสียวอะ
3: มันก็ตื่นเต้นมันก็ล้มมั้ง
4: มันก็ตื่นเต้นนะครับว่าล้มก็ต้องขี่คือว่าอยากขี่ให้เป็นนะครับ
5: ก็รู้สึกเหมือนกับชิลๆครับขับไปดูวิวไปมันสบายพี่เย็น
6: สนุกครับขี่ขึ้นลูกระนาดไปตามหมู่บ้านครับสนุก
7: เหมือนวิบาก
8: สนุกครับมันก็ให้ออกกำลังกายเลย
9: อ๋อครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรถจักรยานลูกสาว
10: ผมปกติผมไม่ค่อยได้ปั่นเพราะว่าทำงานด้านนี้อยู่ก็มันไม่มีเวลา
11: ทุกวันใช้จักรยานทุกวันดีทำให้ร่างกายดีด้วย
1: ยิ่งโตขึ้นเราก็เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าสะดวกสบายกว่าหรูหรากว่าแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากพาหนะ2ล้อคันเก่าและ2ขาของเราไปได้หรอครับ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำเพื่อนเก่าของผมก่อนเขาคนนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
1: ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ช่วงที่เรายังมีสงครามกับยวนอยู่จักรยานคันแรกแบบที่ไม่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 2พี่น้องชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาจักรยานที่มีบันไดถีบที่ล้อหน้าและมีสายโซ่โยงไปยังเผาล้อหลังจนสำเร็จและคงมีหลายคนนะครับที่รู้ว่าจักรยานเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รูปร่างหน้าตาออกจะประหลาดสักหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหน้าโตกว่าล้อหลังเรียกว่า Penny Farthing ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษครับแต่เพราะว่าจักรยานแบบ Penny Farthing เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงได้มีการออกแบบจักรยานที่ปลอดภัยขึ้นโดยมีล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันเหมือนอย่างที่เราเห็นในจักรยานปัจจุบันแหละครับปัจจุบันมีจักรยานในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคันจักรยานนับเป็นยานพาหนะที่สำคัญมากในอดีตและน่าจะยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นพาหนะที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
0: จักรยานเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะใช้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้มันก็จะเป็นพาหนะที่เราใช้เพื่อไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมไปซื้อของให้แม่ผมจำได้เลยว่าจักรยานคันแรกก็เป็นจักรยาน BMX พ่อเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มี BMX ยกให้พ่อแล้วพ่อก็เอามาให้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนที่ชื่อปีดา

0: านะครับที่พ่อพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับแต่ว่าที่จะปั่นด้วยกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่กลับมาปั่นจริงจังนะครับก็จะมีเพื่อนที่มหาลัยครับผมก็ปั่นจักรยานไปมหาลัยจากบ้านไปเอแบกก็ประมาณ9กิโลถึง10กิโลก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เห็นแล้วก็อยากจะปั่นกับเราก็หันมาปั่นด้วยกันก็นัดกันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดกันไปทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานอีกครั้งดีกว่าครับวันนี้ว่างไหมไปปั่นจักรยานกันหน่อยนะปั่นจักรยานกันไหมเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาภูเก็ตเหรอแค่นี้นะว่างไหมไปปั่นจักรยานกันได้เลยตอนนี้เลยโอเค
1: จักรยานที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภทครับลองมาทำความรู้จักกับจักรยานประเภทต่างๆกันดูดีกว่าครับจักรยานแม่บ้านหรือว่าจักรยานจ่ายกับข้าวมักจะขายแบบสำเร็จรูปมีอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับซ่อมก็ไม่ยากครับจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะมีโครงสร้างแข็งแรงเกาะพื้นถนนได้ดีแถมยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ก็ได้ครับจักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันนะครับในการแข่งขันทั่วไปมีน้ำหนักเบามากใช้เป็นจักรยานออกกำลังกายได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรยานสำหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแต่ว่าเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้นนะครับจักรยาน BMX มาจากคำว่า bicycle motocross หรือว่าเรียกว่าจักรยานวิบากจักรยานผาดโผนเหมาะสำหรับขี่เล่นออกกำลังกายหรือเพื่อการแข่งขันครับจักรยานอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือจักรยาน Fix Gear ต้นกำเนิดมาจากจักรยานประเภทลู่ที่ใช้แข่งในเวโลโดรมสิ่งที่ทำให้ Fix Gear แตกต่างไปจากจักรยานประเภทอื่นๆนะครับคือมีเพียงแค่เกียร์เดียวแล้วก็ไม่มีเบรกเลยครับดูแลรักษาง่ายมากแข็งแรงทนทานแต่ก็มีอันตรายมากกว่าจักรยานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองขับรถยนต์ต่อรถไฟฟ้าและอยากจะต่อด้วยจักรยานจักรยานพับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับจักรยานแบบพับได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่รถไว้สำหรับไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับและสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้เราสามารถเอาจักรยานพับขึ้นรถไฟไทยได้โดยไม่เสียค่าระวางด้วยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช้าเนี่ยช้าเนี่ย
0: แหมก็นิดนึงครับพี่บ้านไกลเวลาน้อย
2: โอ้โหด่วนๆด่วนๆเลย
0: โอ้โหมาอยู่กันครบหน้าเลยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: นึกไงชัวร์ปั่นเนี่ยวันนี
0: ้พอดีเห็นน้องเขาจอดอยู่เฉยๆครับคิดถึงเลยอยากจะเอาออกมาปั่นเล่น
3: วันนี้เราจะไปไหนดีพี่เนี่ย
0: เดี๋ยวเราไปดูกองขยะกัน
3: กองขยะแรงกินเนี่ย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกองขยะที่แบบว่าส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
3: น่าสนใจพี่น่าสนใจไปยัง
0: ไปเลย
3: ได้พี่นำเลยครับ
4: ไม่ได้ขี่จริงๆไม่ได้ขี่เป็นทริปอย่างนี้นานแล้วเนี่ย
0: ปกติไปแต่แบบเสือหมอบขี่แบบบ้าพลังอ่ะขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คุยกับใครอ่ะซามูไรสายเดียวแต่เดี๋ยวนี้มองโลกอีกแบบนึงนะเมื่อก่อนจะมองโลกเนกาทีฟแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างนู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มีความสุขกับแค่นี้พอละไม่ไปหวังไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเราก็แฮปปี้ของเรารถติดก็ช่างมันปั่นจักรยาน

ล้นภูเขารามอินทรามีพื้นที่59ไร่36ตารางวาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราซอย5เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยรามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะกองสูงเป็นภูเขาเพื่อทิ้งขยะให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยแล้วจึงนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เมื่อโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยยกเลิกไปสำนักสวัสดิการสังคมจึงได้เข้ามาดูแลและเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อปีพ.ศ. 2535ทำให้ร่มรื่นดูสวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในปีพ.ศ. 2546ได้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กีฬาขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีสนามกีฬาสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนครับ

0: ายใต้สวนสาธารณะแห่งนี้คือกองขยะที่เกิดขึ้นจากความเจริญของเมืองการใช้สอยความสิ้นเปลืองที่พวกเราทุกคนโยนมาลงไปแล้วเราก็พยายามแก้ตัวด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะขึ้นทดแทนที่คงจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราใช้ให้น้อยลงทิ้งให้น้อยลงก่อนที่แม้แต่ต้นไม้ก็โตไม่ได้บนโลกใบนี้
1: นี่เลยตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นกองขยะเป็นภูเขาเนี่ยเหม็นไหม
2: ไม่นะพี่สดชื่นเลยเนี่ยอากาศก็ดีนี่เรากำลัง
1: แต่ผมว่ามันเหม็นเหมือนกันนะ
2: ไอ้กลิ่นนี่คงของเรากันเองแล้วล่ะครับ
1: เย็นสบายนะตรงเนี้ย
3: จริงๆมันรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างจริง
1: ๆ
3: เจ๋งมาก
1: เข้ามา
3: จริงๆนี่เรากำลังยืนอยู่บนกองขยะเนี่ย
1: ถูกต้องทำไมถึงมาปั่นจักรยานอ่ะคิดไงพี
3: ่คือจริงๆแล้วมันเราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเด็กๆเราก็เคยขี่จักรยาน BMX คันเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดขี่โอ้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออ้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยเห็นโลกใหญ่ขึ้นเด็กๆถ้ามีจักรยานผมว่ารู้สึกถ้าทุกคนอ่ะยิ่งเด็กผู้ชายนะแล้วก็เลิกใช้ไปตอนไม่ได้คิดว่ามันเพลินๆอีกต่อไปเพราะวัยมันพอเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียน
1: ดูดีมากเลยพี
3: ่แล้วก็กลับมาขี่ตอนเริ่มทำงานเริ่มแบบเฮ้ยเห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันมีโชคด้วยถ้าถามนะคนที่ขี่จักรยานไม่มีใครมีจักรยานคันเดียวหรอกที่บ้านมีจักรยานกี่คันครับ
4: 8คันครับ
1: ขี่กันกี่คน
4: โอ้4คนฮะ
1: อ๋อ4คนคนละเรียกว่าคนละ2คัน
4: ใช่แต่ของผมอ่ะ3คัน
3: ผมมีจักรยานครึ่งโหล ผมมีจักรยาน6คัน
1: 6คันเคยไปคอนโดพี่โจ๊กคอนโดก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้จักรยานมันจอดเต็มไปหมดเลย
3: มีที่จะอยู่ในทุกห้องไง
1: ห้องที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยมันก็แบบไม่ใหญ่เลย
3: พื้นที่ใช้อยู่อาศัยอยู่เท่านี้ไม่เราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่ใช่คันนี้มันเอาไว้ขี่ลงเขาดาวฮิลอันนี้ไม่ขี่ขึ้นเขา
1: ขี่ขึ้นเขา
4: แยกประเภทชัด
1: เจนแล้วจะเอาไปสองคัน
3: เอาไปสองคันแล้วก็ขี่ไอ้คันที่ขึ้นเขาแล้วก็แบกไอ้คันที่ลงเขาไว้ข้างหลังขี่ขึ้นไปก่อน
1: ปัจจุบันมีอยู่สองคันแต่ก่อนหน้านี้มี9
3: ช่วงพีคช่วงพีคของชีวิต
1: ช่วงพีคเนี่ยมี9คันแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่2คันเพราะว่าอย่างเวลาเพื่อนๆบางคนไม่มีอยากจะปั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะแบบยกให้อะไรเงี้ยแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงเรารู้สึกผิด
5: ใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกับการมีแฟนนะ
3: จักรยานเนี่ยมี8 9คันนี่ไม่มีคันไหนบ่นนะ
1: มันไม่เรียกร้อง
3: ไม่มีเรียกร้อง
1: ข้อดีของการใช้จักรยานที่เราเห็นเนี่ย
5: ก็คือลดโลกร้อนน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะแรงอย่างเดียวก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่มี
1: มีแต่กินเต่าก
5: ินเต่าอย่างเดียวมันคงไม่เป็นอะไรทำอันตรายใครได
3: ้จริงเหรอจริงเหรอข้อดีที่เห็นจริงๆผมเห็นด้วยพี่ป้อมนะผมเป็นคนไม่ใช้รถน้อยมากใช้รถ
1: พี่โจมีรถมั้ย
3: ไม่มีขายทิ้งไปแล้วพอกันทีชีวิตนี้ไม่ชอบรถติดอ่ะเป็นคนไม่ชอบรถติดขายรถแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อมันกลับมาอีกจักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องง้อเพื่อนคันเดียวก็ไปได้
4: ใช
3: ่แล้วก็คือจริงๆอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกไม่ต้องแต่งแบบถุงมือชุดเกราะกาดแข้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้
1: มีรองเท้าผ้าใบทั้งคู่ก็ไปได้ละ
3: ผมเห็นรองเท้าแตะก็มีคนทำมาแล้วไม่แล้วมันคือเราคว้ารถปุ๊บเราออกจากบ้านนี่คือเราเล่นกีฬาตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เราล็อกประตูบ้านแล้วเราเข็นรถออกจากบ้านแล้วอะ
1: พูดถึงรถดีกว่าพี่วันนี้พ่อเมารถอะไรมาไงครับ
5: อ๋อผมของผมคันนี้ครับ
1: ฟิกเกียร์นี่คือ

0: คือสังเกตง่ายๆว่าจะไม่มีเกียร์ถูกไหมฮะ
1: หนึ่งคือไม่มีเกียร์สองคือเกียร์ถูกล็อกตามชื่อ
2: ไม่ได้แบบเป็นรถแฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเก็บไปได้จนถึงแบบจนผม5ปี10ปี20ปีผมว่ามันก็คงจะไม่ล้าสมัยอ่ะ
0: อันนี้คือ Mountain Bike ใช่มั้ยฮะแต่ว่าแยกย่อยเป็นประเภท Dirt
1: Street Dirt
0: Street Dirt
1: ก็คือวิ่งบนถนนด้วยแล้วก็ใช้กระโดด
3: ในสนาม
0: ทำไมถึงเรียกว่า Dirt อ่ะมันต่างอะไรกับ Mountain Bike
3: คือมันเป็นรถที่ใช้เล่นในสนามไว้โดดเนินเล่นท่าเหมือนมอเตอร์คอร์สอย่างเงี้ย
0: อืม
1: เป็นเกียร์เดียวครับแต่ว่าอันนี้จะต่างจากของพี่ป้อมก็คือจะเห็นว่ามันฟรีได้แล้วก
0: ็เบรกมี
1: เบรกมีตังค
0: ์
1: คนมีสกุลลุนชาติมีปัญญาซื้อเบรกแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเกียร์ก็คือจริงๆมันพวกนี้มันจะโลเมนเทนแนนซ์มากเลยครับเราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมาก
4: มันเหมือนเราย้อนกลับไปนะจำได้ว่าแบบจังหวะแรกตอนที่ได้กลับมาขี่จักรยานมันเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแบบทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแบบเฮ้ยมันความรู้สึกนั้นมันกลับมาอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่ามันกลับมา
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นรถเดิร์ทก็คือจะเป็นประเภทเดียวกันกับคันนี
3: ้
0: เป็นเดิร์ทเหมือนกัน
1: อันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
0: คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะ
1: หล่อมาก
0: หล่อมากแต่ว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆไอ้นู่นหักไอ้นี่พังไอ้นู่นเจ๊ง
1: เบื่อแล้วอันนี้
0: เบื่อมีน้อยส่วนใหญ่จะพัง
3: ผมเป็นรุ่นใหญ่สุดในสายพันธุ์มอเตอร์ไบค์ฮะก็มันคือรถดาวฮิลอะครับหนักครบทุกอย่างฮะแต่ผมชอบสวยขี่สนุก
1: แล้วทำไมบันไดมันจิ๋วอย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อมันเป็นที่ล็อกกับรองเท้าฮะแต่ผมถนัดมาอย่างงี้มาเพราะผมฝึกขี่ผมก็ใส่คลิปมาตลอดแล้วมันช่วยเรื่องประหยัดแรงได้
0: เรามาลองสลับกันแล้วก็มาปั่นดูซิว่าจากด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาบุงเขาลูกเนี้ยใครถึงก่อน
5: น
0: ้อยห้ามเลือกรถตัวเองนะพี
1: ่รถเจ
0: ็บโอเค
1: เป็นด้วยรถเจ็บได้รู้เ
0: ลยไปแล้วหนึ่ง
1: เนียนละ
0: สวยละสวย
1: ก็ต้องคันนี้แหละ
0: โอ้โหทั้งนี้ก็ไม่ต้องโอต่อละเพราะว่าเหลือรถไกด
1: ์เหลือรถไกด
0: ์ไกด์ก็ต้องขับพิกเกียร์แล้วล่ะ
1: เปลี่ยน
3: ดีกว่า
0: ห้ามขับรถตัวเองไง
1: ฟิวสุด
4: ได้รถคันนี้เป็นบุญครับดีกว่าครับดาวฮิลฟิกเกียร์เยอะครับเพราะดูจากสภาพสนามแล้วเราต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นครับ
2: ก็คิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้เบาะก็เตี้ยขี่ง่ายครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันก็สปินได้ดีโอ้โหมันช่างใหญ่และหนักมากเลย
0: แต่ก็ยังดีนะที่ไม่จับได้ฟิกเกียร์ถ้าจับได้ฟิกเกียร์นี่คงหน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ย
3: แม่ผมเหนื่อยใจเลยครับกับรถคันนี้ไม่ถนัดมากๆเลยแต่ก็จะพยายามสู้ครับ

0: พักนึงก็เริ่มขี่จักรยานอีกครั้งคือขี่แบบเอาจริงเอาจัง
1: ผมไม่ค่อยได้หยุดขี่เพราะว่าทุกๆคนก็จะแวะมาหาที่บ้านผมเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันอีกวันนึงเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันไม่ปฏิเสธใครเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไกด์ไม่ขี่นะไปกันทุกคนสลับกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็เป็นกีฬาอย่างนึงผมก็เล่นกีฬาอย่างอื่นผมก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าจักรยานก็มีติดบ้านไว้เสมอเหมือนบ่มีกึ่งสำเร็จรูปอะครับอยู่ในบ้านกินไม่กินไม่รู้แต่มีแล้วอุ่นใจ

0: เรียบร้อยนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วผู้ชนะของเราพูดถึงกรุงเทพของเราบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วคนใช้จักรยานเยอะเนาะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นเมืองจักรยาน
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรณรงค์ของภาครัฐอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าคือจริงๆเอาต่อให้แบบรัฐบาลไม่รณรงค์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพสัก2ล้าน3ล้านคนใช้จักรยานมันก็เป็นเมืองจักรยานอยู่ดีอ่ะไม่ต้องรณรงค์เลยไม่ต้องเว้นให้ผมไม่ต้องลองถ้าเกิดแบบเราออกมาใช้จักรยานบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นทุกวันก็ได้แล้วมันมีจักรยานสัก100 200คันขับอยู่เลนซ้ายอ่ะมันก็คงไม่มีรถคันไหนผ่ามาขับบี้เราหรอกคือมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่า
0: แกว่าไง
2: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเช่นสาทรเขาก็มีเลนจักรยานมาทำมาให้คือช่วงสาทรจนถึงสวนลุมแล้วก็ทางด้านหลังของสวนลุมก็จะมีทางจักรยานที่เป็นสะพานลอยสีเขียวไปลงถึงสวนเบญจสิริต่อลิงก์ระหว่างสองสวนซึ่งก็ผมเห็นว่าผมก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะเส้นทางจักรยานก็ใช้สะดวกดียิ่งเส้นสาทรยิ่งเห็นด้วยเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยขับเข้ามาเบียดเราอะนะก็อยากให้เขาทำเส้นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนใช้จักรยาน
0: มันจะได้มีแบบเครือข่ายมันลิงก์ไปได้หลายทาง
2: คนขี่ใช้จักรยานจะได้ปลอดภัยด้วยฮะ
0: แฟชั่นมีผลกับการใช้จักรยานไหมครับพี
3: ่แฟชั่นก็มีผลต่อการใช้จักรยานครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็หันมานิยมจักรยานฟิกเกียร์กันมากขึ้นใครๆก็ต้องฟิกเกียร์กันหมดตอนเนี้ย
2: ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ
3: ใช่มีทุกที่
4: 1ตำบล
0: 1ฟิกเกียร์อะไรครับวันนี้ก็สนุกสนานมากขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้ยังไงวันหลังเดี๋ยวเรานัดกันปั่นอย่างนี้อีกนะ
2: ได
0: ้ปั่นต่อไปนะครับ
2: ส
0: ู้เขาทาเคชิปั่นต่อไปขอบคุณทุกคนครับ
1: ได้ไหมเนี่ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคันนี้ดีกว่าแพงสุดเลยเว้ยกลับบ้านละ
1: อย่าลืมนะเดือนนึงได้ชกหน้าข้างเดียวเองนะ
5: วันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยครับได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่เคยร่วมแก๊งกันตอนเด็กๆนึกย้อนไปแล้วเนี่ยผมยังแปลกใจเลยนะครับว่าผมปล่อยให้จักรยานเนี่ยลดบทบาทลงจากชีวิตของผมไปได้ยังไงแต่เอาเถอะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำความรู้จักกับจักรยานคันนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในฐานะพาหนะ2ล้อที่จะพาผมไปเที่ยวเล่นแค่สนุกไปวันๆเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าจักรยานมีดีกว่านั้นเชื่อผมไหมครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานคันหนึ่งจะพาเราไปทุกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กับตัวเราเองครับเตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วปั่นไปด้วยกันกับบันทึกหน้าต่อไปของผม Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: ตอนที่น้ำมันเริ่มมีราคาสูงขึ้น

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผาพลางกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสราญถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดผ้าปลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระปุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวาย

ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569
โดย

ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองปราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายธนารองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีนายธนารองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้อง

ออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมณวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุติตย์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intel

Legend Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Eco System Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักผิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ
ช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือ

0: ความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องแบบไหน
0: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
2: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

นุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณาปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโม

พระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะผินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโส
เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันถามิสังขังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกัน

้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตาย

0: โสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเราขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ไอสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่เต่า
2: ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยังยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยังยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะพาสปอร์ตพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะ

กิดใบเกิดหมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะใบยองย่อใบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะชมคะคำต่อไปนะคะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะใบยังยืนใบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบ่อแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนยั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยงองัวงองัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะใบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าใบเกิดใบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้
กิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงอโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปอโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัสสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอพึ่งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอพึ่งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะพึ่งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอพึ่งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไกวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะอโอค่ะนะคะง่องั่วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกห
ัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะโนนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูป

0: ไหมโทรค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะเติมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอใครสระอนะคะใส่ไม่โทรค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นเติมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ่
2: แม่นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถาดจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยออีกตัวหนึ
1: ่งน้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาขึ้นมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด้อ
1: นี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับเบิ่งครบบ
1: ่เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียข่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ข่อยต้องเอาหยังแต่บ่
1: เจ้าต้องสอบคนหับห้อง
2: ข่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ข่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
2: ข่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
2: คันสั้นข่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
2: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้2แบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไป

ขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะเดเดอเดเดอเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าเดเดอเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังนั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บ่ได้บ่นะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บ่นะคะค่อยขอถามแนได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง

หรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมย์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทร์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุดเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลย เมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ย เราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
2: ชันมาก
1: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
2: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
2: ้
1: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
2: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
2: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
2: ครับ
1: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
2: ์
1: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
2: นะครับสงสัยตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
1: มีครับแต่เวลาคนมีเงินเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
2: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
1: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
2: 3,000 ล้าน
1: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
2: ี่ยทำไมครับ
1: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
2: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
2: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้บุตรไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ 100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เราไทยกับพม่า
2: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
1: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงราย

0: ใช่จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลย
1: ครับ
0: เคสเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงาน
1: อุตสาหกรรม
0: ใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที
0: ่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชาย

0: แดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่
1: ของแล้วก็ต้องกลับแล้ว
0: แล้วก็กลับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในชานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือลั้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
1: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสัน

0: ความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้น
1: ที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวอีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากน้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
1: ิน
0: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็งละลาย
0: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม
1: ่จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไป

0: ใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน่
0: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืด
1: เนี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตามะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: เป็นไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติอยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้าง

0: ออกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้นก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธเขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอา

0: อาหารไทยโดยเฉพาะอาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
0: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
2: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
2: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภริยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
2: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
0: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
2: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museumถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมด แต่เดี๋ยวเราจะไปตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friendบอกว่า I received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
2: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
1: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพกรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
2: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
2: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
2: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
1: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
2: ค่ะ
1: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ
1: ์
0: ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
2: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษาม ีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
1: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
1: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
2: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ตราโบแก้วซึ่งเป็นของกระทรวงการต่างประเทศค่ะ
3: ต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
1: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐท
1: ั
0: ้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
3: ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่ค่ะ
3: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาอาจจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกลับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
1: ์
0: วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สู
1: งส
0: ุ
1: ด
0: ของประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี
1: ่
0: แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็น แบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ที่พระองค์ทรงพระราชทาน

0: ให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านนี้
3: What about this?
2: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ค่ะประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: เป็นช
1: ิ้
3: นที
1: ่
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
3: น
0: างปิลันยามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียม
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่สี
1: ่
0: นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
3: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนทอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: หอยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่ให้ว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนกาลาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตตากีบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับ

0: ว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเมซ่า
1: เตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: ที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
3: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
2: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
4: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10บวก1

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้โหครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ

0: ือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำแพงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
1: เอ้าทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
2: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าไปตับ
1: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
0: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
2: มาเปิดบนยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
0: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะแกพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
0: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
0: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
0: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
0: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
0: โอ้นั่นทริกกี้นี่นะ
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: จ๊อกฮะนี่ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
0: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี้
1: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมเนี่ย
0: นีซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: He put a duty date. The night rain on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirikwanavari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun, but also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the Intangible Cultural Heritage by UNESCO on December 6, 2023.From summer to rainy seasons is the start of the planting season. Thais, especially in Isan or the northeastern region, besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the intertraining Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides morale and encouragement for life. Ordination or Buat is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society.Men who ordain will learn the Buddhist teachings, and it's also considered an expression of gratitude towards the parents. Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that monks who ordain and observe the full 3 months of Lent

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shungbo game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์

0: พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะห่มคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่เจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียมกึ่งขิงหนมเห็ดกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดต่อมาควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟัก

0: ทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋วหุงเก๋วโหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอวงอวงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฝอกวนเฝอกวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือป่อเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือป่อเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาเจ้าโตมเจ้าโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนหั่งกวนหั่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยเซดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิว ฉันอิ่มแล้วนอโซยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากาโตยหมวนอันจ่ากาฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบั่งเตียงแองคงก๋อถึกเดินบั่งเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทีย เทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดี๋ยเดี๋ยจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ทเตืองเอิร์ทคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ทเอิร์ทพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยแจงแจงมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดสูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันเอ๋อกวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทย
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยไหมคะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: อ่
3: ะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีนสองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
4: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: Oh, ค่ะ
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
3: นะครับกาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะว
4: ่
3: าดังพอสมควร
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
3: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
3: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบ
3: ๆชอบทานค
4: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าถามอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
4: ต่างกันเยอะมากนะครับ
3: เยอะมากเหรออ
4: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
3: หมูยออย่าง
4: น
3: ี้ใช่ไหมคะ
4: หมูยอใช่นะฮะ
3: จนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에 가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에 가요อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับ

0: การออกเสียงนะฮะออดีไคโยไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้วออดีสถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่นออดีไคโยเราไปร้านอาหาร ร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้วออดีเปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยนออดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโย
0: อ
1: ันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอขายโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: โอ้มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอขายโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็พยองวันก็ไปโรงพยาบาลพยองวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยสอ
1: เสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋อ
0: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: อ๋อเวเวชิกตังเอ๋ขายอ
1: ๋อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวกันนะคะเวเว่공부해요ทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่한국어를공부해요อย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยค
0: ค่ะใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆๆคือว่าอือรอขาย
0: โยอ๋ออือรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขายโ
0: ยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำหมายตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
0: ออ
1: ึซารุมันนาโรคายโออ
0: ึซารุมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโอ
0: คงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขาย
0: โอซื้อซาโร่ขายโอก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนเน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนาโรขาย
0: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
1: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
0: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
1: อ๋อชิโร่ขายอ๋อ
0: ชิโร่ขาย
1: อ๋ออึโร่ขายอ๋อกับโร่ขายอ๋อมีสองแบบนะคะ
0: เ
1: พ
0: ื
1: ่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายอ๋อชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโร่ขายอ
0: ๋ออ
1: ๋อมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขายอ๋ออ
0: ๋อจะมีโร่ขายอ๋อ
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
1: อึโร่ขาย
0: อ๋
1: อพาบึ้นบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่ขาย
0: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
1: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
0: แน่นอนครับ
1: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
0: ยองฮวากวน
1: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
0: ครับ
1: ยองฮวารุโปโร่ขายดูหนังคือว่ายองฮวารุโปตาไปดูหนังยองฮวารุโปโร่ขาย
0: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ

0: ใช่ครับ
1: เช็คล์ซาโร่คายอเ
0: ช็คล์ซาโร่คาย
1: อใช่ค่ะเช็คล์ซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเช็คล์ซาโร่คาย
0: ออืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out
2: Thank you.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ครับประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่1คือ물이있어요นี่ก็เป็นคำถาม물คือว่าน้ําแล้วก็있어요คือว่ามีมั้ยค่ะแล้ว물이있어요มีน้ํามั้ย물이คือ물คือว่าน้ํา이คือคําช่วยชี้ค่ะแล้วคําศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสอย
0: โอใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าผมจะถามว่าม ีรถไหม
1: ชาก็อิสอยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสอยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสอยแล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요 아니요 없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: 아니요없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ네있어요
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับ e ก็มีบ้านไหมจิบ있어요เป็นคำถามตรงสูงๆ집이있어요แล้วตุนถ้าตุนมีบ้าน네있어요ถ้าไม่มีบ้าน아니요없어요
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วดิฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네อิสโซโย
1: ใช่ค่ะเนอิสโซโย
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
0: นัมจาชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นัมจาชินกุก็อิสโซโย ถ้ามีแล้วเนอิสโซโยถ้าไม่มีอันนี้อับโซโยที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโซโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีเออิสโซโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสโซโยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีเออิสโซโยอยู่ที่ไหนคะแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสโซโย
0: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้วอยู่
1: ใช่ฮักโยเออิสโซโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสโซโย
0: ฮักโยเออิสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือเพียงวันอยู่ที่โรงพยาบาล
0: ครับ
1: เพียงวันเออิสโซโย
0: เพียงวันเออิสโซโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีเพียงวันเออิสโซโย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโซโยเออิสโซโยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออิสโซโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้

0: พอกีเออีสอยโยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
1: คือว่าชอกีเออีสอยโยชอกี
0: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออีสอยโย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีแต่ว่าที่นู่นคือว่าชอกี
0: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1 어디에 가요คือ어디

0: ว่าที่ไหน
1: ครับ
0: ก็คายก็คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
1: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
0: ใช่ค่ะแล้วสถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะอย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร
1: ครับ
0: ร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
1: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก็จะเป็นชิกตังเอแคโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอคายถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอคาย
1: ทูโซกวนเอแคโย
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอคาย
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
1: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
0: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
1: เพ็กควาจอมเอขายโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
1: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
0: โอ้มาจากภาษาอังกฤษ
1: นี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
0: ค่ะ
1: คาเฟ่เอขายโย
0: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
1: อคงชัยสอ
0: เสียงยากนะคะ
1: ยากจริงด้วยนะ
0: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
1: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
0: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: โอ้เวเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อ
0: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันแล้วก็เวเว่คงบูเหยอทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่ฮังกูก็รู้คงบูเหยออย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
1: ่
0: ะ
1: เว่ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะเว่ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
1: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอือรอขาย
1: อ๋อ oh, นะคะอือรอขายโย
0: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
1: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
1: พับมกรอขายโย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าว
1: oh.
0: แต่คนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะก็ทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
1: ออ
0: ิซารุมันนาโรคายโ
1: ยอิซารุมันนาโรคายโ
0: ยไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสื
0: ออ๋อคงบูฮาโรคายโย
1: คงบูฮาโรคายโยก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอิโรคายโยต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
1: ร
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซื้อซาโร่ขายโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขาย
1: โอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันเน่ขายอ๋อไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนาโรขายอ๋
1: อถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโรขายอ
1: ๋อชิโรขาย
0: โยอือโรขายโยกับโรขายโยมีสองแบบนะคะเพ
1: ื
0: ่อถ้าข้างนี้มีตัวสะกดรอค่ะชีดะชีไม่มีตัวสะกดชีรอค่ะมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนารอค่
1: ะอ๋อจะมีรอค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือรอค่ะพาบึบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือรอค่ะ
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่าย องฮวากวน
1: ยองฮวากวน
0: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวารุโปโรขายดูหนังคือว่ายองฮวารุโปตาไปดูหนังยองฮวารุโปโรขาย
1: เอาแบบมีความ

0: รู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่ค่ะโย
0: เชกุลซาโร่ค่ะโย
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่ค่ะโย
0: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีและถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이 있어요 네 있어요 아니요 없어요 물이 어디에 있어요 냉장고에 있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이 있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็ 있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이 있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคัฟฟี่คัฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: ัฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคัฟฟี่ค่ะอิสโซโยใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซโย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซโย
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า

0: มีรถไหม
1: 차가있어요รถคือว่า차แล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะ차가있어요ก็ตุนมีรถไหม차가있어요แล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요아니요없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: 아니요없어요ไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ네있어요
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือ집แล้ว집ค่ะ집มีตัวสะกดงั้นติดกับ eก็มีบ้านไหม집이있어요เป็นคำถามตรงสูงๆ집이있어요แล้วตุนถ้าตุนมีบ้าน네있어요ถ้าไม่มีบ้าน아니요없어요
0: ใช่ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วที่ฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะก
0: ็
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네있어요
1: ใช่ค่ะ네있어요
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือ남자แล้วก็เป็นแฟนก็남자친구
0: 남자친구
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: 남자친구가있어요ถ้ามีแล้ว네있어요ถ้าไม่มี아니요없어요
0: ครับ
1: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะ물이있어요ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะ어디에있어요어디เราเคยเรียนมา어디คือว่าที่ไหน어디에있어요에เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้ว어디에있어요อยู่ที่ไหนคะ
0: ค
1: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโก에있어요
0: อ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะ
1: ใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: แล้ว
1: อย
0: ู่
1: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
0: ฮักโยเออิสอย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
0: พยองวันเออิสอย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
0: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหน어디에있어요แล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสอยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกิเออิสอยโคกิคือว่าที่นั่นโคกิเออิสอย
0: โคกิเออิสอยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกล

0: นู่นเลยแล้วครับ
1: คือว่าชอกีเยอิสอยอชอกี
0: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้นชอกีเออิสอย
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
0: ครับ
1: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีแต่ว่าที่นู่นคือว่าชอกี
0: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชุดประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนเราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสก์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลัตค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะรอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดาเนียล
3: สวัสดีครับผม
2: คุณดาเนียลเป็นคนที่ไหนนะครับ
3: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
2: แต่ว่าอินโดนีเซีย
3: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
2: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
3: ครับ
2: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
3: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
2: ๆอ๋อล่ะ
3: ครับผมครับ
2: ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
3: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินครับผม division ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ใน
2: analyst
3: ใช่ไหม analyst ครับ
2: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
3: เชื้อชาติ
2: หลายเหมือน mix รวมมิตรแล้วก็ศาสนาก็รวมมิตร
3: ครับ
2: เป็นทุกอย่างรวมมิตรยังคือเป็นChristian ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
3: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
2: 50
3: 50เอง
2: 50เชื้อชาติ
3: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
2: เอทนิคโอเค
3: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2: วัฒนธรรมหลากหลาย
3: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
2: ใช
3: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
2: ม
3: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
2: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
3: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
2: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
3: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่าunity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
2: ่อาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศ

0: ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบยูนิตี้แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนยูนิออนแบบเหมือนยุโรปนะฮะ
1: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
1: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน Unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลนี่ก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging
0: challenging
1: very challenging
0: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
1: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ใช่
1: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
1: นะครับผม
0: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
1: ผมชอบอาหารไทย
0: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
1: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบใช่ไหมคร
1: ับ ชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
1: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเอ้อฮิโร่ครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
2: ขอบคุณมากค่ะสาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่ค่ะ
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
3: ปก
2: ติ
3: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้ยอ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
2: ยังเพิ่งมาเป็น
3: ใช่ยังใหม่เลยที
2: ่นี่
3: ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆ

0: โอ้
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
1: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าบอกว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
0: พิพิธภัณฑ
1: ์ใช
0: ่
1: แปลก
0: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี้ย
1: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหม
0: ือ
1: นเรารู้จักคนคนนึงอะค
0: ่
1: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
0: ีย
1: เช
0: ื้
1: อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
0: อ๋อต้องกำเนิด
1: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
0: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
1: ก็ค่อนข้าง
0: มาสี่เดือนเหรอเนาะสี่เดือนก็แห่ง
1: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปลาแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
1: เหมือนกับคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
0: คือคิดยังไงกับคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
1: ้ดีค่ะ
0: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
1: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
0: โอ้โห
1: ภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
0: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
1: อยู่ติดๆกัน
0: มีใจหน้าตาหรือโจอินเดีย
1: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ คนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
0: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับขิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
1: ี
0: ไหมครับ
1: จะมีร้านชื่อดัง
0: ชื่อดังโอ้มี
1: ดังอยู่ร้านนึง
0: ครับ
1: เป็นไข่ข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
0: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
0: อ๋อเหรออ
1: ร่อยมาก
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: ไปพาไปได้ไหมฮะ
1: ไป
0: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
1: HDB ค่ะ
0: HDB.
1: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
0: ์
1: ก็คือมาซื้ อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
0: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเทียบราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกรัฐบาลช่วย
0: ปกติที่ของที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
1: ที่นี่จะแพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
1: บาทไทย
0: แล้วพอผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
0: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โ
2: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหารแม็กซ์เวลล์ฟู้ดเซ็นเตอร์ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะ แต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
1: ที่ค่ะร้านเทียนเทียน
0: อันนี้อ๋อกงกัง
1: ทำต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
0: โอเค
1: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยนะ
0: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
2: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10 20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะนำอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็มันเท่าไหร่300300กว่าบาทนะ
1: ครับไม่แพง
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอฮะใช่ม
0: ัน
1: อยู่ใกล้ๆก
0: ันมีเวลาไหมฮะวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดเยอะหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ก็ได้บัสจะ21 นาที
1: กี่บาท71เซน
0: อ๋อโอ้มาขนาดนี้นะสิงคโปร
1: ์ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4เหรียญ48นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่ละกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไงไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำ

0: มือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปเออไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
1: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
0: ใช่ไม่ได้แค่เสร็จ
1: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได
0: ้ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
1: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
0: เอมิลี่
1: ชอบไหมสิงคโปร
0: ์ก
1: ็ดีนะครับ
0: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนชอบเนาะนี่ต้องใหม่ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
0: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
1: ซ์
0: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนแบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าเออทำงานอยู่จริงๆ
0: ค
1: ือ เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
0: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
1: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากับบ้านใส่ห่อตาเป่า
1: อย่างงั้นเนาะ
0: เดี๋ยวฉีเอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉีเอา
1: อ
0: ย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
1: เออๆๆค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่ง

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัต

0: กรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้
0: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆนะการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้นะครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับซ
1: ึ่
0: งจริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
0: ด้วยนะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่3นวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดอึมเฟโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาล่าแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
2: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
2: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
1: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
2: กี่ปีครับพี่นัท
1: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
2: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดล่าเอง
2: ก็คือแมนเดล่าใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจับด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแมนเดล่าเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดล่าโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทาง องค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
2: คราวนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
1: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนก
2: ัน เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
1: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว 6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและ

0: แม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: และวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วั
0: ส
1: ดีครับส
0: วัสด
1: ี
0: ค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day.Will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจะดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมะดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมะโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะก็ตูมะโดแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอ่ะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจนอจนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกแม่มิว่ารักแม่มิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมะไปจะมะแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคน นะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะเนมิมิกูชิเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงด้านเดเลิกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ด้านเดเลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคุณผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเว่ย

0: นะคะวันนี้สรรพนามบุคคลมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีราเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูเนมะกองพูโลเปียวเด
2: ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่สื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ้าปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้

0: พยายามนะคะคนนี้8ชิชิ9โกโก10ดะเซดะเซเอาไหมนะคะดินี่โต้เล่งาชาวคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โต้เซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช้าเซเช้าเซนะคะเอา70คนนี้เซนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ต้งยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกูยา1,000ก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านาเท้าก็คือ2,000ต้งเท้า3,000เลเท้า4,000งาเท้าก็คือ5,000เช่าเท้า6,000คนเท้า7,000ชิดเท้า8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000นาเต้าตงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนนาเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000สิบก็คือตองแล้วก็เต้นะคะตองก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตองเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนเต้700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็100,000แล้วใช่ไหมคะ100,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเต้งค่ะ ค่ห้าอันเองเราหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทองหลักหมื่นก็คือต้องหลักแสนก็คือเตเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอเซนะตะยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตะยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียวเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจะตะแล
1: อาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจาบาเด
2: เจซูอมายติมาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: กุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวาย

0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
3: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
4: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
5: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายน

0: านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
1: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกและลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร2คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคโชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกัมมถันบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกัมมถันและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกัมมถันในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกัมมถันไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหร
2: ือ
1: ภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีผ่านน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกัมมันถันอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกัมมันถันช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
0: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุราเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
3: ้ Zaman dulu air banyak begini
4: air dulu lebih apa ini ada pendangkalan.
3: Oh, yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
4: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
3: Pernah ada air kering tidak?
4: Tidak.
3: Yang
4: tidak
3: itu?
4: Pernah. Tidak pernah.
3: Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
4: Ikan nila.
3: นี่ล่ะปลานิล
4: กันมาส
3: ปลาทองก็คือปลาใน
4: กูรามิ
3: แล้วก็กูรามิก็คือปลาแรด
4: ยังbesar
3: ini ibu punya semua berapa tempat semua
4: 40
3: per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
4: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau
3: semua
4: per bulan sekitaran 10 juta
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
3: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมโฮนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าด้วยการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกกะหรี่และก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
2: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชอื่นๆไหมครับ
3: ไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีนึงก็ประมาณ4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นทางน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัวว ฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองตอมฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามะฮะยาฟะทีนี้กะลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
5: อาภาษา
3: ภาษาไทยแลนด์เนี่ย
5: ไทยแลนด
3: ์ไทยแลนด์
6: ภาษาไทยแลนด์อะไร
3: ข้างคาว
6: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตามาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
3: maaf dengan ibu siapa
7: ibu Sofia Takuman Sang Wolok.Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
3: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau lomba, untuk exercise?
7: Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
3: Ini rumah ibu?
7: Iya.
3: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
7: Ada pakaian khusus.
3: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
7: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
3: Di dalam lagu itu ada arti apa?
7: Artinya juga sama
8: kerukunan aja.
7: Itu
8: persamaan.
7: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: ยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่

0: วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
1: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
2: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
1: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
2: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
0: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learn ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
1: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
2: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
1: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
0: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
0: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
0: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่าย
2: ๆอยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
0: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
1: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
0: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
1: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
2: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
0: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุ

ปานที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: รู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้วิเชียรมากนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะ
0: 3 4
1: อ่า4หูอีก2
0: 1 2
1: อ่าหน้าอีก1
0: ตรงนี้
1: อ่าฮะ1เป็น7แล้วใช่มั้ย
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน
0: ะ
1: ครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวคือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับ

0: ต่อไปเป็นแมวโคราชมา
1: โคราช
0: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
1: นะครับต้องขาวแน่นอน
0: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
1: ว้า
0: วทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับหางยาว
1: ค่ะ
0: สะโอดสะองทีเดียวจมูกเป็นสีชมพู

0: ุกเส้นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันนึงความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเราเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนี่ทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: ทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมว มือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: คาสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกัน
0: ค่ะ

0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้พี่เห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปมาเมื่อเช้าแล้วก็รักเธอเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านบ้านเธอกันขอบคุณค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดส์แมวลูคีเมียไข้แมวมีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอ เป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำใหคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหานู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลูคีเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมากนี่ก็คือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
0: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผกอดอย่างนี้ได้
1: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
0: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
1: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
0: ค่ะอย่างงี้ก็บุฟเฟ่ต์เลยนะ
1: บุฟเฟ่ต์ใช่ๆแต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคล้ายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีที่ต้องบีบชีบีบอึด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมไหมอุ้ยรังเกียจ
1: โอ้น้องฟินจะเป็นแมว3สีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาทีแรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
0: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆไม่ถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบเติมค่ะน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
0: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวมากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนๆเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
0: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
1: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่าง

0: นอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกหนึ่งเนี่ย3-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวเนี่ยมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3 หรือ 4 คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาดิ
2: ไม่
5: ต้อง
2: เดี๋ยว
6: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: ก็เ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นดุจกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ

0: สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยเอทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อ อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย ทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวลัสสะทุกขขันธสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้น เมื่อรู้แล้วเราก็พยายาม

ที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตร

0: หลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยังยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยังยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะพาสปอร์ตพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองพาสปอร์ตหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิด ใบเกิดหมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะใบยองย่อใบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอคำแรกนะคะใบยังยืนใบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบอแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยง้องัวง้องัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมง้องัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะง้องัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะใบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าใบเกิดใบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิด ในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมค่ะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัดสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอพึ่งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอพึ่งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะพึ่งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอพึ่งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวี่นะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไกวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะออโอค่ะนะคะง่องั่วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกียวค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะย่อยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ่ค่ะนะคะสระอาค่ะ น่อนกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้โถค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะเติมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอใครสระอนะคะใส่ไม่โทค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นเติมข้อมูล
2: สบายดี
3: สบายดี
2: มาอัดเอกสารบ่
3: แม่นแล้ว
2: อัดเอกสารอย่างแด
3: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
2: เจ้าเอายางละจักแผ่น
3: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
2: ได้ถาดจักหน่อยเด้ออ
3: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยออีกตัวหนึ
2: ่
3: ง
2: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
3: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาคืนมาก่อน
2: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
3: ขอยืมปีกเจ้าแดเด้อ
2: นี่เดเอกสารอัดแล้ว
3: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
2: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
3: นี่เงินนับเบิ่งครบบ
2: ่เจ้าครบแล้ว
3: ค่อยขอถามแน่ได้บ
2: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
3: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียข่อยต้องเฮ็ดแนวใด
2: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
3: ้ข่อยต้องเอาหยังไปนำแดบอ
2: เจ้าต้องสอบคนหับห้อง
3: ข่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ข่อยได้แด
2: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
3: ข่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
2: ๆบ่เป็นหยัง
3: คันสั้นข่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
2: ่เออโชคดีเด้อ
3: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้2แบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่า บิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะเดเดอเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าเดเดอเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรหมายถึงคิดตังนั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บ่นะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บ่นะคะค่อยขอถามแนได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะ

มาอัดเอกสารบ่มาอัดเอกสารบ่มาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไหลเบิ่งดูทั้งหมด

ค่อยขอถามแกได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมล์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทน์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุด เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดนะคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับมัน

0: ป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่เบสที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
1: ครับ
0: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือ สินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมาย

0: กันเองไหมครับ
1: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
0: ของดีเขาก็เยอะ
1: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000,000,000 บาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ110,000,000,000 บาทต่อปี100,000,000,000 บาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
0: คร
1: ับ เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
0: โอ้
1: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
0: เกือบทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
0: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
1: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
0: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
0: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
1: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
0: ที่จีนนะ
1: จ้าที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่มั้ยครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
0: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
0: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับ ในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็งละลาย
1: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับ เพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: คือจริงมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะ

0: ระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมาอย่าง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะคร
1: ับไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: และเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ขับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับ ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือ ดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค
0: ่ะนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
0: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ อย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน great and good friend. I have received your majesty's letters. แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่ให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
0: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
0: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
0: ค่ะ
2: มีค่ามาก
1: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
0: สนธิสัญญาไมตรี
1: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้เอาภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
1: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
0: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่ะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
1: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
1: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
1: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วานเป็น ถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
1: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
1: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
1: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์คลุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
0: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
1: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
1: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
1: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
1: ์แนะนำตอบคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
1: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง

0: ายอย่างนะครับ
1: ที ่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะของ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านน
3: ี้ What about this?
2: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ค่ะประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: เป็นช
1: ิ้
3: นที
1: ่
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
3: นาง
0: เราปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
3: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
3: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: ริปบวกหนึ่งอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: เฮ้มขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตอบนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากี
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
1: ที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ

0: ของบรูไนเลยนะว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะโอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2 ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หืมที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
2: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
3: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
2: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
4: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อา

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย

0: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้นั่นการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
0: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
0: เอ้าทำไมอ่ะครับ
1: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองนะ
2: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
1: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
0: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
3: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
2: เอาละบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
1: เอาละไปกันเถอะตะวัน
0: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
2: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
1: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
2: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
1: ฮะก็ได้ก็ได
4: ้ฮะที่พวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
1: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
1: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
0: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
1: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
1: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
1: เออนั่นทริกกี้นี่นา
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: จ๊าบฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
1: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมต่อที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชโบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Thai dishes
3: Wow it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อืม
3: อร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม

0: วันลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเข้มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一种通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
0: It's so good.
1: Yeah.
7: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect.
0: You'll right,
1: eating,
0: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: ลิเชียส

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนเอแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแหนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างซาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียง

rau rau muống, rau muống, phạc mung, rau cải, phạc cạt, rau mùi, phạc xì, bắp cải, cà lầm pì, hành lá, tôn hóm, củ hành, hóa hóm, tỏi, tỏi, cà thiêm, gừng, gừng, khính, nấm, nấm, เห็ด กาจัว กาจัวคือมะเขือเทศ ต่อมากกาตีมคือมะเขือม่วง ต่อมาสาโด สาโดคือถั่วงอก หัวจวย หัวจวยคือหัวปลี ต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโจ๊ดกาโจ๊ดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฝอกวนเฝอกวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงหมี่คือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือป่อเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือป่อเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวหยานคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอร์ดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนือง
แหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมอกหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหลวถายโตยหมวนอันเหลวถายฉันต้องการกินเหลวถายเหลวคือซุกี้ถายก็คือซุกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเหวี่ยแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือ
จอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฟอร์2ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเหยอันเหวยจอโตยซินเหยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเหยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทอมเทอมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาว
hơi mặn. Rau xào hơi mặn ก็

0: คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอา
1: เจือแอมอะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอร์กุ้งเดือกอะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันเอ๋กวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหม
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจะจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่า เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือ ชายรสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: ครับอ
3: ย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
4: ครับ
3: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศสมีไหมคะอัน
4: ใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้านะครับ
3: กาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีทเตสนะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทางนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: หลายห้าง
3: เพราะว่าดังพอสมควร
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จัก

0: ก็จะมีป่อเปี๊ยะทอด
1: ค่ะ
0: นะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
1: ๋ออันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
0: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
1: เคยเห็น
0: เป็นแผ่นกรอบ
1: ชอบทานค่ะ
0: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะ

0: ต่อไปก็น่าจะเริ่มต้นเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพ
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
1: หมู
0: นะค
1: ย
0: รับ
1: ออย่างนี้ใช่ไหม
0: หม
1: ค
0: ู
1: ะ
0: ยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนือง
1: ค่ะ
0: แหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะค่อนข้างจะ
1: ข้น
0: ข้นใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
1: ไม่มี
0: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเพราะว่า
1: ต้องลองไปกินของออริจินอล
0: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
1: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิจิตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่าที่ไหนแล้วก็가요คือว่าไปก็어디에가요หมายความว่าไปที่ไหนคะ
0: อ๋อ어디에가요โอ้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะ어디에가요ไปที่ไหน
1: ใช่ค่ะแล้ว어디สถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ อย่างเช่น어디에가요เราไปร้านอาหาร
0: ร้
1: านอาหารคือชิกตังค่ะแล้ว어디เปลี่ยนเป็นชิกตัง
0: อ๋อเปลี่ยนอดีเป็นชิกตังแทนก
1: ็
0: จะเป็นชิกตังเอไคโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
0: ทูโซกวนเอไคโย
1: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโยอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
0: แล้วอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
1: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
0: เพ็กควาจอมเอคาโย
1: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กจอมค่ะแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
0: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
1: โอ้มาจากภาษา
0: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
1: ค่ะ
0: คาเฟ่เอคาโย
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอคาโยตอนนี้ตำรวจคงชัยส
0: อคงชัยส
1: อเสียงยากนะคะ
0: ยากจริงด้วยนะ
1: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
0: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
1: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
0: โอ้เวชิกตังเอ๋ขายอ๋
1: อใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเว공부해요ทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว한국어를공부해요อย่างนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
0: ่
1: ะ
0: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
1: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
0: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
1: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอื้อรอขาย
0: อ๋อนะคะอื้อรอขายโย
1: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอื้อรอขายโยติดกันพับมกรอขายโยไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
0: โยอ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
1: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขายโย
0: พับมกรอขายโย
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
0: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมออึซารึมันนาโรคายโ
0: ออึซารึมันนาโรคายโอ
1: ไปโรงเรียนทำไม
0: ไปเรียนหนังสื
1: ออ๋อคงบูฮาโรคายโ
0: อคงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
1: ใช่ครับอึโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
0: ร
1: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
0: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
1: โอซื้อซาโร่ขายอ๋อโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขายอ
0: ๋อโอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายอ๋อมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
0: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
1: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนเน่ขายอ๋อไปพบเพื่อนชิงกู

0: 친구를 만나러 가요.
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคน
0: ไ
1: ไ
0: ป
1: ทยช
0: ท
1: อ
0: ะ
1: บไ
0: เ
1: ป
0: ล
1: ทะเล
0: ทะเลคือบาดาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชีโร่กายอ
1: ชิโร่คาโย
0: อือโร่กายอกับโร่กายอมีสองแบบนะ
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ะ
1: เหรอ
0: เพ
1: คร
0: ื
1: ั
0: ่
1: บ
0: อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่กายอชีดาชีไม่มีตัวสะกดชีโร่กายอออมันหน้าดาพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่กายออ
1: ๋อจะมีรอขายโย
0: ใช่ค
1: แ
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่กายอพาเบิลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโร่กายอ
1: ครับถ้าไปโรงหนังนะครับย
0: โ
1: อ
0: ร
1: ด
0: ง
1: นิย
0: หน
1: ม
0: ัง
1: เลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอ
0: โร
1: น
0: ง
1: ครับ
0: หนังคือว่ายองฮวากวัน
1: ยองฮวากวัน
0: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวาเรโปโร่กายอดูหนังคือว่ายองฮวาเรโปตาไปดูหนังยองฮวาเรโปโร่กายอ
1: เอาแบบมีความรู้บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
0: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกือซาโร่กายอ
1: เชกุซาโร่คายโย
0: ใช่ค่ะเชกือซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกือซาโร่กายอ
1: ครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์บอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์บอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูนเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค

0: จริยะ
1: 5ประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
0: ประโยคที่1คือ물이있어요เป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะ물이있어요มีน้ำไหมมูรีคือมูลคือว่าน้ำอีคือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่กับกาแฟนะคะ
1: ค
0: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสโซยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสโซย
1: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกด
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซย
1: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า มีรถไหม
0: ชาก็อิสโซยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับค่ะนะคะชาก็อิสโซยก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสโซยแล้วตุนตอบยังไงคะ
1: ไม่มีรถแล้วกันครับ
0: อ๊อบโซยอานิโออ๊อบโซย
1: อานิโออ๊อบโซย
0: ถ้ามีแล้วก็เนอิสโซย
1: อ๋อ
0: เนคือค่ะเนอิสโซยค่ะมีค่ะ
1: มีค่ะ
0: อานิโออ๊อบโซยไม่ขับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: เนอิสโซยทวนคำถามให
0: ้ใช่ค่ะอานิโออ๊อบโซย
1: ครับสมมติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบีอิสโซยเป็นคำถามตรงสูงสูงจิบีอิสโซยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนอิสโซยถ้าไม่มีบ้านอานิโออ๊อบโซย
1: ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วทีจันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
1: 여자친구
0: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
0: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มีอันนี้없어요
1: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요없어요
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่า네있어요
0: ใช่ค่ะ네있어요
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือ남자แล้วก็เป็นแฟนก็남자친구
1: 남자친구
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: 남자친구가있어요ถ้ามีแล้ว네있어요ถ้าไม่มี아니요없어요
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะ물이있어요ใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: อ๋อต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะ어디에있어요어디เราเคยเรียนมา어디คือว่าที่ไหน어디에있어요เป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้ว어디에있어요อยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโก에있어요
1: อ๋ออยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
0: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักเกียว
1: แล้วอยู่
0: ใช่ฮักเกียวเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักเกียวเออิสอย
1: ฮักเกียวเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะ

0: 유티 오피스크와 사무실에 있어요. 에 있어요. 맨 스틱
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่
1: เ
0: ะ
1: พราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโย
0: ใช
1: จะ
0: ่
1: เป็นค
0: ค่ะ
1: ำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าถ่ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถาม
1: ครั
0: ก็
1: บ
0: ตามนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่
1: อ
0: ะ
1: ืมครับอาจารย์วอนครับอย่าง
0: ค
1: ภ
0: ่
1: า
0: ะ
1: ษาไทยจะมีคําบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ครับมีค่ะ
1: อืม
0: ที่นี่คือว่าโยกี
1: โย
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ี้
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนอดีเออิสซอยอแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสซอยอแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสซอยอโค
1: อื
0: ก
1: ม
0: ีคือว่าที่นั่น
1: อื
0: ค่ะโคก
1: ม
0: ีเออิสซอยอ
1: คอกีเออีสอโยอันนี
0: ค
1: ้
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้
0: ใช
1: วถ
0: ่
1: ้า
0: ค
1: แบ
0: ่ะ
1: บอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: คือว่าชอกีเออิสซอยอชอกี
1: ชอกีจะ
0: ช
1: คื
0: ออ กี
1: อยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้น
0: ช
1: ช
0: ออ ก
1: กี
0: ี
1: เออีสอโย
0: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่าโยกี
1: ครับ
0: แต่ว่าที่นั่นคือโคกีแต่ว่าที่นู่นคือว่าชอกี
1: นี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครั
0: ขอบ
1: บ
0: คุณค่ะ
1: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: คุณฮีโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะ
2: คุณโมนิง
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรน่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่ทั้งคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได้
0: สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตบาทเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: ฟุตบาทที่นี่ก
0: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือปีมาครับประมาณ80เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลองเอานะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุข30ภาพนะฮะเพราะว่า ไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีขาวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็กฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทางรัฐกำลังมองอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะมียังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็แล้วเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ท่านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีจะมีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันเน้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเก๋งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะโอ้ในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
3: ไปเอา
1: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอก
2: ขนมปังแบบอะไรอ่ะเหมือน

四散咯，呢樣咯。OK。เรามาแล้วผมก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ไปด้วย
1: อยากได้อ่ะนั่นนะ
0: โอ้ที่นี่สุดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร่
1: ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อ๋ออันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยานสามล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้

0: กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายานแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื้อปีมอยู่นะครับเป็นคนนี้เข้ารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยานแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื้อปีมแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สี่ก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสี่อย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะครับที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกออมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ชวนตัวนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มอนใช่ไหมฮะ1ตุ้ม2ตุ้มนะฮะเดี๋ยวโปรดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสคูครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะ

0: อาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินขึ้นเดิมนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าวันนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้ตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะระวังนะฮะครับชูวิทุปากครับมื้อแล้วครับตัวนี้ครับโอ้มื้อแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกองฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆเนี่ยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะเอ้ยสอรี่นะครับต้องระวังนะฮะอ๋อต้องกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะโอ้ยไว้เลยเยอะ
0: ถ้ามาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่ประมาณว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์ขั้นใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะเนี่ย Can you speak English สินเจ้าสินเจ้า
0: และนั่นคุณฮิโรคเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: ไม่ใช่ที่นึกไว
1: ้ No What are you doing here?
3: What are you doing

0: ทำอะไรอยู
1: ่ไม่ได้มา
2: แล้วแพ้ไงวะ
1: แพ้งอย
0: ขาขาโอลาอยู่ขาโอล
1: าอยู่
0: ขาโอลาอยู่ไปดีกว่าเฮ้ย21 24 24 How about you
2: How are you
3: How are you

ใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลงสังเขตพุทธาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพระทับลงบนพุทธาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดี